ขึ้นเป็นภาษาข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งคันเชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งคันนะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby สองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่า Jane ท้องขึ้นมาเพราะ Tom ไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็

พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอกฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledto Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียก Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่า

ายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a bargeA tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ครับ
2: ซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuffยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า F

0: CL
1: หรือว่า Full Container Load
0: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
1: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
0: ครับ
1: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า Freight Forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันคือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't

0: Pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรืออาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์เด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่ง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะกลาปะ
1: ดึง
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อ่ะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลย
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสานทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหน

0: พวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
1: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
2: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
1: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
1: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
1: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
3: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
4: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้เย้เย้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
1: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได้
1: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
1: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ห้อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
0: ผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
1: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้ฮ
1: ะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
5: ๆจริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้ว ด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh, you won't, but I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right, a raincoat helps a lot when it's windy.
0: I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holiday since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not, but you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: This is the city that never sleeps. A city full of life, art, culture, and smiles.
2: Bangkok, the capital of Thailand, ranked as one of the world's top tourist destinations.
1: The city features many distinct points of interest, including the Grand Palace, or magnificent temples like Wat Phra Kao, bustling night markets, Michelin star street food, or Shikidan cafes tucked away in quiet alleys.
2: Bangkok is a city that charmingly blends the past with the present. It's a destination that tourists worldwide want to return to again and again. And today, I'm taking everyone on a journey to discover why. Bangkok has become a powerful Thai identity that the whole world must keep an eye on. This isn't just a trip, it's a life experience. Welcome to Bangkok, the city you will never forget.The first place I take you to experience the essence of Thai identity is a Thai temple and Thai traditional dress to Thai. Wearing chutai to go to the temple is just a popular practice among Thais,
1: but it's become a trend or a new culture that tourists worldwide adore. It's beautiful, reflects the Thai identity,
2: and also helps generate income for Thai people. This is the charm of Thailand that everyone must try.
3: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
3: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
3: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: Speaking of Bangkok, the city that never sleeps, one thing that stands out and attracts people worldwide is street food. Bangkok is a food lover's paradise. Whether it's day or night, on a small street or in a tiny alley, you will find authentic Thai food with intense flavors, fresh ingredients from a simple food court that turns into a memorable meal.Traveling in Bangkok, I'm telling you, it's unique. One instant speed, a motorbike taxi will sort you out. Want a comfy ride with AC? Getting around is easy. You can book a Grab or take a taxi, or the BDS MRT. And express bus are also excellent options. But if you want to fully immerse yourself in a Thai atmosphere, you absolutely must try tuk-tuk, the rumble sound of the engine, and the exhilarating, unforgettable ride. This is the charm of travel unlike any city in the world. This is a timeless identity on three wheels.And for those who don't like the hot, stuffy weather and the chaos of street life, shopping malls are the choice for those who prefer a comfy lifestyle. Shopping malls in the city center and along the Chao Phraya River, this is a sophisticated picture of prosperity that seamlessly merges fashions, technology, and culture. When the sun sets, Bangkok begins to chime with another captivating sight.The nightlife here is diverse and vibrant, offering everything to venues with stunning views of the Chao Phraya River.
1: Bangkok isn't just a destination, but it's a nightlife experience that visitors will never forget.

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้น

0: ลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ

0: าชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
5: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัย
1: ที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ย

0: พอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนอะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่

0: มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย
4: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงาม

0: ด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวอยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง

0: ฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 5:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี
4: ้ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่ว่ายังไงหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K,

0: and B. Some examples with a silent T are the words listen, the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: All right ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบไปรอที่ไมค์สตอปได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์สตอปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
7: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
8: Yes
0: All right Your word is network
8: NETWORK
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากค่ะ Lemon! ไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะ Yeah! ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขเลข15ชื่ออะไรคะ
9: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
9: F E V E R
0: Incorrect I'm sorry The correct way to spell service is S E R V I C E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
10: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
10: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: คร
1: ับ
0: Your word is person
10: P E R
2: S-O-N.
0: Okay, your answer is... correct, congratulations.
1: Yeah, น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
5: บ
1: ุ
5: คคลคร
1: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไมค์สต็อปได้เลยโอ้สามคนแล้วนะคะสามคนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะแต่เรายิ้มแฉ่งสมัยชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
6: UNDERSTAND understand
0: Okay, your answer is correct.
1: Yay! Good job. เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเห็นเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
11: D A R K CUMENT
0: Your answer is incorrect. I'm sorry. Document is spelled DOCUMENT.
1: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
12: แทนครับ
1: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
12: 10
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is Wednesday
12: WEDNESDAY
0: Okay, your answer is Correct, good job
1: Yay!เห็นละครหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
0: Wednesday has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
1: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแทนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คน จะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
5: สิริราชมูลนิธิครับ
2: เพราะอะไรลูก
5: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
2: ค่ะใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house แปลว่า
13: บ้าน
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: We will start now. Table.
13: Pass.
0: Door.
13: D-O-O-R.
0: Pool.
13: Pass.
0: Roof.
13: R-O-O-F.
0: Fence.
13: F-A-N.
0: Fence.
13: F-A-N-S.
0: Fence.
13: Pass.
0: Kitchen.
13: K-I-T-C-H-E-N.
0: Wall.
13: W-A-L-L.
0: Bedroom.
13: B-E-D-R-O-O-M.
0: Restroom.
13: R-E-S-T-R-O-O-M.
0: Backyard.
13: Pass.
0: Table.
13: T-A-B-L-E.
0: Pool.
13: P-O-L.
0: Fence.
2: โอ้โหเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
0: fence which is spelled f e n c e
13: fence
2: แปลว่าร
13: ั้ว
2: อ้าวเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
13: ก็ฟังเป็น fence
2: อ๋อฟังเป็น fence
0: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yardYARD
2: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
5: ไม่รู
2: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะน้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
14: 3ค่ะ
2: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
14: ครัวค่ะ
2: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Sink
13: S-I-N-K
0: Dish
13: D-I-S-H
0: Bowl
13: B-O-W-L
0: Bin
13: B-I-N
0: Pan
13: P-A-N
0: Spice
13: Pass
0: Tray
13: T-R-A-Y
0: Pot
13: P-O-T
0: Kettle
13: K-A-T-T-L-E
0: Kettle
13: Pass
0: Rice cooker
13: R-I-C-E C-O-O K-E-R
0: Spice
13: S-P-R-I-T
0: Spice
2: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
13: S-P-I-C-Y
2: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
0: Spice is spelled S-P-I-C-E You spelled spicy
2: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
0: The other word was kettle and that is spelled K-E-T-T-L-E
2: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำไปได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลข น้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
14: 9ครับ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แล้วเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
14: ครับ
2: เรารู้พวก feeling ต่าง
14: ๆก็รู้อยู่ครับ
2: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: We will start now. Angry.
14: A-N-G-R-Y.
0: Brave.
14: B-R-A-V-E.
0: Calm.
14: Again?
0: Calm.
14: Pass.
0: Mad.
14: Again?
0: Mad.
14: M-A-N.
0: Mad.
14: M-A-D.
0: Lazy.
14: L-A-Z-Y. L-A-Z-E-Y.
0: Shy.
14: S-H-Y.
0: Proud.
14: Again?
0: Proud.
14: P-R-O-U-D.
0: Fear.
14: F-E-E-L.
0: Fear.
14: F-R-E-E.
0: Fear.
14: Pass.
0: Happy.
14: H-A-P-P-Y.
0: Cheerful.
14: C-H-E-E-R-F-U-L.
2: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
14: น่าจะ C-A-L-M
2: ถูกต้อง
14: calm
2: แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
14: น่าจะ F-E-A-R
2: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปเอาที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
15: 4ค่ะ
16: 4ค่ะเลข4ค่ะ
2: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
16: การซักรีด
2: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
16: ค่ะ
2: Let's play spelling
0: We will start now Shirt
16: S-H-I-R-T Shirt
0: Iron
16: I-R-O-N
0: Dryer
16: D-R-Y-E-R
0: Socks
16: Pass
0: Wash.
16: W-A-S-H.
0: Hanger.
16: H-A-N-G-E-R.
0: Dress.
16: D-R-E-S-S.
0: Gloves.
16: Pass.
0: Detergent.
16: Oh, pass.
0: Washing machine.
16: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
2: ก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
0: She skipped socks, which is S O C K S.
2: Socks.
16: ฟังไม่กับหมัก
2: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
16: ถุงเท้า
2: ถุงเท้า
0: The last word is detergent, and that is spelled D E T E R G E N T.
2: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปรับที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
17: 1
2: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขหนึ่งนั้นคือหมวดอะไร science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
17: ไม่ได้เลย
2: ทำไมมันถึงคิดว่าไม่ได้ science คืออะไรลูก
17: วิทยาศาสตร์
2: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
0: we will start now lab
17: l a m p
0: lab
17: l a m b
0: Lab.
17: Pass.
0: Atom.
17: A-T-T-E-M-P-T.
0: Atom.
17: Pass.
0: Brush.
17: B-R-U. S-H.
0: Dropper.
17: D-R-O-P-P-E-R.
0: Beaker.
17: B-I-T-T-E-R.
0: Beaker.
17: B-E-A-K-E-R.
0: Oxygen.
17: O-X-G-I. Oxygen. O-S-Y-G-E-N.
0: Graph.
17: G-R-A-F.
0: Graph.
17: Pass.
0: Alcohol.
2: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
0: Alcohol is spelled A-L-C-O-H-O-L.
2: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ Atom. ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
0: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, Atom. But it's actually A-T-O-M. But it's still pronounced Atom.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
0: We live because we can love. We love because we can forgive.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around.
15: Good morning.
3: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสาน

0: ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้ด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์ วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมสีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิด lacto fermentation ก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำ lacto ที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ก็พื้นบ้านเลยต้นหอมผักชีหอมเปหอมแดงพริกย่างให้สุกโขลกให้ละเอียด

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากเป็นตัว

0: ักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยล่ะครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่เลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เรา

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกระแยงค่ะผักปลาขะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างเด่นแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็ฆ่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่น
0: ะ
1: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ย

0: จะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
1: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
0: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
1: ะ
0: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสต์ที่ตับที่เป็นซิสต์ธรรมดานะตัวนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
1: ะ
0: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อร้ายนะส่วนเนื้อร้ายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
1: ะ
0: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อร้ายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตัวนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
1: ะ
0: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
1: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
1: ะ
0: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได้ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
1: ะ
0: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
1: ะ
0: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็นสิบปีน
1: ะ
0: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
1: เยอะใช่ไหม
0: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
1: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
0: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
1: ะ
0: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
1: ะ
0: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได
1: ้นะ
0: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้ค่ะนะครับ
1: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้มั้ยคะ
0: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะฮะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
0: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะ ถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาด

0: ได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดยหนึ่งคือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าradio frequency ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะสามวิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
1: ม
0: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
1: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
0: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
1: ์
0: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได
1: ้
0: นะส่วนในคนทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดู
1: ค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้ อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่าหนึ่งคือมะเร็งเป็นมากด้วยนะสองคือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ3-6เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปหนึ่งในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
1: ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะฮะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานเป็นนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได้คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารสุขสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอ

0: ต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีน
1: ะ
0: ถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการนะคร
1: ับแล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมคะ
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประแถวน
1: ะ
0: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือน
1: นะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็ก
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันและกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็จะคันตามตัวได้น
1: ะ
0: แล้
1: วก็มีอาการคันด้วย
0: คันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอนะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจ

0: เร็งท่อน้ำดี
1: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะฮะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
0: ะ
1: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ตีตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือกดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
0: ะ
1: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
1: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดและจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการตีบตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
0: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
1: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
0: ะ
1: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
0: ะ
1: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
0: ะ
1: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะนะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะฮะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
0: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: จะไม
0: ่
1: ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำนะพอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
0: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
1: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
1: ้
0: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
1: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
0: นี่ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
1: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมีสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็ง

0: บางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวนะแต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิไปไหมในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนยิ่งกว่าชนะ
2: โอ้โห

Oh,

วันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ข้อ5มาร์ทเจเจน้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ไหมจ๊ะ
1: อยากจะเที่ยวจังหวัดกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าไห
0: ว้แต่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ anything you like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งกว่าหู
0: แ
3: ต่ว่
0: า
3: สวย
0: โอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายกันเลยค่ะเด้อใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR
5: This paper is so beautiful. There are so many colors to choose from. There's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City Elephant Kingdom in Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce environmental problems within the site and to turn the project into a learning center for students and tourists. The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time and is being accepted especially in other countries that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products.It also reduces

0: causes environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber. Therefore, it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber. The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft. Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added. Corin can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
1: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from? Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
2: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A, to soften the elephant dung. B, to make the fiber more cohesive. C, to remove mucus, stones, sand, and gravel from the elephant dung. Or D, to whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C, you กัลยาณวัฒน์กดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
3: C, to remove mucus, stones, sand, and gravel from the elephant dung.
2: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่ incorrect. Zinhuan, you guys get to answer. เชิญครับ
4: A to soften the elephant dung.
2: Your answer A. ถูกต้องในเคสนี้นะครับเขาบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ so let's move on to our next game who what or where the following are the characteristics of which person clue number one this person was a Republican presidential candidate clue number two he ledthe country through the American Civil War and was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three, this person once said, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four, he pushed for the abolition of slavery. During his presidency, the Confiscation Act was passed.As well as the 13th Amendment of the United States Constitution, which brought an end to slavery. And that, Zinhuan, แม่หนูจะตบไปสองครั้งปากปากแต่หนูได้ให้แค่คำตอบเฉพาะนะจ๊ะมัด
4: Abraham Lincoln.
2: Abraham Lincoln เป็นคำตอบที่200 points. It's granted. Yours. เรียบร้อยครับไหนข้อไหนที่ทำให้เราตอบเอเบรแฮมลิงคอล์น
3: Civil War
2: แล้วก็
3: Civil
2: War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกัปตันอเมริกาข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidents เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300ต่อ0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back, and you're watching See You on the Road Season 2.
1: 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเขาเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรส่วนภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหลาเลยขอให้จัดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
2: หนูเองค่ะ
3: หนูเองค่ะ
0: กระดาษที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
4: มาร์ทครับ
0: มาร์ท
5: ตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า
0: The following are vegetables true or false you ready let's go cucumber
6: true
3: true
0: broccoli
3: true
6: true
0: corn
6: False.
3: True.
0: Green pepper.
3: True.
6: True.
0: Ginger.
6: True.
3: True.
0: Eggplant.
3: True.
6: False.
0: Pumpkin.
6: True.
3: True.
0: Radish.
3: True.
6: True.
0: Tomato.
6: True.
3: False.
0: Carrot.
3: True.
6: False.
0: กัลยาณวัฒน์ If you get this game, 300 points go into the can.And that means we're going to need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปครับได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองโอ้โห Is there anything you'd like to tell the audience at home มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า 7 โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเงี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
7: See you on the road ค่ะ
0: แน่นอนนะฮะอ้าวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา and สิรินธรIออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tell your friends from สิรินธร
8: สุรินทร์สู้ๆนะ
0: โอเคน้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
9: โคราชสู้ๆนะ
0: มินิฮาร์ทนี่เองนะครับโอเค so let's all take this video together and let's see if you can answer the question
10: Wow, this one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Patan National Park.
2: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Patan National Park in Ubon Ratchathani, is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel that were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area. Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravels embedded in the folds, resulting in these holes that we now see.
10: This Samun Ru cliff is also part of the Patam Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes in the Samun Ru cliff? Is it A, the water currents that swept away the gravel embedded in the rock? B, the transformation of the Earth crust 55 million years ago? C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments? Or D, the buildup of silica? พร้อมแล้วนะครับ C, U สิรินธรได้ไปตอบครับ
6: A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่เป็นของเราทันทีครับ gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะฮะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ rocks stones gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้หลุดออกไปคงไว้แต่รู้ alright the next game worth 200 points that we're about to play is called
8: who what where
0: these are the characteristicsOf which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarau. Clue number two. Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three.The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่า
7: โค
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนสิรินธรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่าLet เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism And the last clue for this round This type of car is the icon of the PhilippinesAnd it's popular among tourists. It is similar to Thailand's สองแถวตอบไหมครับเรียมน้องโคราชตอบว่า
7: A cab.
0: Cab. Your answer is incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว Your answer is
6: tank.
0: Tank is.ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
7: Jeep
0: Jeep เป็นคำตอบที่ Incorrect. Your last chance. ซิรินทรจะตอบว่า
4: Rover.
0: Rover นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect. So nobody nailed this one. And the keyword is actually this one right here.

0: Here.
1: Jimmy.
0: Jimmy ครับเป็นรถที่นะก็คือรถจี๊ปแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจี๊ป the name Jeep is actually the brand และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปแต่ก็เลยจิปนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere, anytime Especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
2: จ
0: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However, for the next game We're gonna have to random Let'sRandomize. Logic, ครับ Mr. Red, Mr. Blue, and Mr. White meet at a restaurant. The first man is wearing a red shirt. The second man is wearing a blue shirt. The third man is wearing a white shirt. Mr. Blue says, "Look.We're all wearing shirts that don't match our names. The person wearing a white shirt says, Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียมน้อมโคราชตอบว่า
1: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ Correct! โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you pleaseExplain how you got the answer. เริ่มได
1: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์เรดมิสเตอร์บลูและมิสเตอร์ไวท์
0: จ้ะ
1: แล้วคือมิสเตอร์เรดเนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือบลูกับไวท์เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay
1: so and then มิสเตอร์บลูก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. Blue is right the person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่ามี
0: เป็นไปได้แค่
1: Mr. Red กับ Mr. Blue ซึ่งถ้าสมมติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะwears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
1: yes
0: blue ว่าไงจ๊ะนาย
1: yes.
0: อะไรประมาณนี้
1: yes.
0: พรั้งตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
3: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับ We'll see you again next week on See You on the Road Season 2สวัสดีครับ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรม

0: ในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: วันนี้เสนอตอน

0: วัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟ้าช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: ไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ป็นไงจ๊ะรับโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่รับบายมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ้าว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ันนี้ก็เจริญขึ้นน่ะนึกถึงครั้งก่อนทีไรนะร้องไห้ทุกทีว่าโอ้โหลำบากเกินพอท่านในหลวงมาทำทางให้ดีแล้วนึกถึงตอนก่อนกับตอนนี้แล้วผิดกันเลยเมื่อครั้งก่อนนะน้ำกินก็ไม่ค่อยมีต้องลงไปหาบในห้วยเพราะมันไม่มีน้ำใช้อ่ะ
1: ฝายบ้านห้วยมงคลคืออีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลดำเนินการด้วยห้วยมงคลเป็นห้วยที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีสภาพท้องน้ำเป็นกรวดปนทรายน้ำจะไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้และไหลลงแม่น้ำปราณบุรีการสร้างฝายในช่วงยอดเขาลงมาสู่กลางเขาอย่างฝายแห่งนี้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและที่สำคัญเมื่อผืนดินชุ่มชื้นแล้วพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรไม่ขาดมือ
2: มาทำไมนี้มีฝายเก็บกักน้ำได้เกิดขึ้นหลายแห่งตามโครงการพระราชดำริของนายหลวงทำให้ชาวบ้านปลูกพืชผลทำการเกษตรต่างๆได้หลายชนิดทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขนะครับรายการของเราโดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับทราบปัญหาต่างๆในสังคมความขัดแย้งต่างๆในสังคมว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อวยชัยคูหาการคณบดีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ชาติครับ
3: ครับก็วันนี้คงจะมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ว่าสังคมของเราที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกฎหมายต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่นะฮะอาจารย
4: ์ครับ
3: มันพัฒนาไปไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมมันพัฒนาไปไม่ทันในความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนะครับในมุมอาจารย์เองเนี่ย อยู่ในการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคิดว่าสังคมของเราเนี่ยจะพัฒนากฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างไรบ้างครับ
4: ครับคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบ้านเราเนี่ยก็ทราบถึงปัญหานี้มานานนะครับแต่ว่าในเราไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่ง
3: หน่วยงานกลาง
4: หน่วยงานกลางซึ่งดูแลนะ

0: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายภายในหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะไปทำสนธิสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆกับประเทศต่าง
1: ๆเอ๊ะโทษอาจารย์ในปัจจุบันก็มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเนี่ยก็ทำเรื่องอะไร
0: เขาก็มีการรวบรวมดูกฎหมายว่า
1: แค่รวบรวมยังไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวนะ
0: ก็
1: เริ่ม
0: ก็นานแล้วเหมือนกัน
1: ก็หลายปีนะฮะ
0: จริงๆแล้วมันก็มีการพยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอยู่เรื่อยๆนะครับก็คืออาจจะทำเสนอขึ้นไปแต่ก็ต้องไปผ่านขั้นตอนนะครับในกระบวนการแก้ไขกฎหมายของบ้านเราซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะกฎหมายนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของพระราชบัญญัตินะครับก็ต้องเข้าในสู่สภานะ
1: คร
0: ับต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยนะครับคือจริงๆตั้งแต่ที่ผมเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงว่าเออเราไปเจรจากับต่างประเทศต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะฮะกระทรวงเกษตรไปเจรจาอย่างหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ไปเจรจาอย่างหนึ่งสมมติอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะทำไมเราไม่คุยกันก่อนที่ไปเจรจาน
1: ั่นน่ะสิครับ
0: นะอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีผมว่าเอ๊ะเราก็ทราบผมว่าก็ไม่จะมีความพยายามนะครับอย่างเช่นในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับที่เรากำลังจะเป็นในอีก2ปีข้างหน้า
1: ครับ
0: นะเราบอกเราจะมีการผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนยังไง
1: ครับ
0: ใครเป็นคนรวบรวมนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบดูก็ยังมีทางสภาก็ยังมีคณะอนุกรรมการอยู่คณะหนึ่งเป็นการรวบรวมนะกฎหมายต่างๆนะว่าควรจะต้องปรับปรุงยังไงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องรองรับนะครับกับการที่เราจะเป็นประชาคมอาเซียน
1: มันเป็นแค่คณะอนุกรรมการขึ้นมาแค่เหมือนชั่วคราวของสภาแต่ไม่มีหน่วยงานที่เป็นจริงเป็นจังในการรวบรวม
0: ครับก็จะเชิญหน่วยงานข้างนอกให้เป็นคณะอนุกรรมการถ้าที่ผมทราบนะครับแล้วก็มีทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มอบหมายให้กับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นแม่งานหลักในการรวบรวมกฎหมายต่างๆนะครับว่ากฎหมายที่ควรจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะธนาคารต่างๆนะเพื่อผ่อนปรนนะครับมาตรการบางมาตรการนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศของเราเนี่ยระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความราบรื่น
1: บางครั้ง
0: นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกกันมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราพัฒนาเราจะปรับปรุงกฎหมายใดๆนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องให้ทางภาคเอกชนนะครับรับทราบด้วยเหมือนก
1: ัน ต้องเกี่ยวข้อง
0: นะเพราะว่าก็จะกระทบ
1: เขาทำการค้า
0: ใช่จะปรับยังไงเขาจะได้ประโยชน์มากขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นภาระอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะซึ่งเท่าที่ดูมันน่าจะได้เอื้อประโยชน์มากกว่านะครับหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่งเสริมให้เราไปทำการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าในประเทศไหนที่เราธุรกิจเราทำอะไรประเทศไหนที่เราควรจะไปลงทุนนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าต้องมีหน่วยงานซึ่งคอยดูว่ากฎหมายที่เราจะพัฒนานะครับในของประเทศเราเองแล้วเนี่ยแล้วในภูมิภาค
1: มันเกี่ยวข้องอะไรบ้าง
0: จะมีการพัฒนารวมกันบ้างไหม
1: ครับ
0: นะฮะมีอะไรที่แบบจะได้ใช้
1: อ
0: ัน เด
1: ีย
0: วก
1: ัน
0: ฮะนะแล้วก็จะได้ในกลุ่มเนี้ยใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะจะได้มีความอำนวยความสะดวก
1: ครับมันมีอยู่นิดอาจารย์ในกระบวนการของทางสังคมนะฮะกระบวนการทางสังคมเนี่ยคือพอเราเปิดเสรีทางการค้าเอ่ยหรือว่าเราเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนเอ่ยเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเราโตมันเจริญเติบโตและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเจริญเติบโตเหล่านี้แหละครับมันไปทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี
0: ้
1: มันมีปัญหาขึ้นมาพอไม่มีปัญหาขึ้นมาหน่วยงานจริงๆของรัฐเนี่ยนะที่เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเกิดเป็นคดีความมากมาย
0: ครับ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเราอาจารย์ก็มันมีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรหนึ่งอย่างน้อยกฎหมายก็ต้องคุ้มครองสังคมนะ
0: ครับ
1: สองกฎหมายก็คุ้มครองตัวปัจเจกเหมือนกันนะที่มาลงทุนอะไรต่างๆแล้วมันมีแนวทางในการพัฒนาอะไรอย่างไร
0: ครับผมคิดว่าอันนี้ต้องดูว่านโยบายของรัฐนะครับว่าจะให้เขามาลงทุนขนาดไหนแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเขามาลงทุนนะครับแล้วถ้าเกิดพามาลงทุนมาทำแล้วเกิดมลภาวะมลพิษแล้วทำให้กับประชาชนนะครับเดือดร้อนนะครับก็คงต้องมีชั่งใจนะครับว่าโครงการเช่นนั้นจะต้องให้ทำมั้งไหมจะควรให้ทำหรือเปล่านะเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้การ

0: โครงการใหญ่ๆก็ต้องมีการเปิดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนากฎหมายของบ้านเรานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะได้เห็นว่ากฎหมายนั้นเนี่ยนอกจากที่ไม่ใช่ออกมาปุ๊บจะใช้ได้เลยนะครับควรจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาจจะถูกผลกระทบนะครับจากการออกกฎหมายนั้นๆขึ้นมานะครับเป็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยนะเราก็คงต้องนั่งดูว่ากฎหมายตัวไหนในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นกฎหมายที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วการบังคับใช้กฎหมายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจริงๆการบังคับใช้กฎหมายก็กฎหมายบ้านเราก็ดีๆหลายตัวนะครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่อง
1: ขั้นตอนการบังคับใช้นะคร
0: ับอยู่การบังคับใช้บางคนบอกอ้าวบังคับใช้ได้ยังไงเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พออ
1: ัน
0: นี้ผมว่าต้องมานั่งดูว่าการที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนอะไรบ้างเนี่ยคงต้องมานั่งดูว่ามีอะไ
1: ร
0: จะแก้ยังไงนะครับเพราะว่าเราจะเปิดประเทศก็จริงแต่เปิดแล้วประเทศเราคงต้องมีความสวยงามทรัพยากรธรรมชาติก็คงสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คงจะต้องไม่ถูกทำลายไป
1: สิ่งที่ที่อาจารย์พูดเนี่ยฮะคือพัฒนาเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตอุตสาหกรรมเจริญเติบโตก็เติบโตไป
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยของเราต้องอยู่ได
0: ้ครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าทำให้เห็นความพอเหมาะพอควรระหว่างการที่เราจะพัฒนาให้ไปในเชิงอุตสาหกรรมการค้า
0: ครับ
1: กับการดูแลคุ้มครองสังคมเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน
0: ครับ
1: มันต้องไปกันได้
0: ใช่ครับเพราะจริงนี่เศรษฐกิจพอเพียงก็มีนะฮะที่บอกว่าต้องมีความพร้อมใช่ไหมครับที่ต้องมีการ
1: พอเหมาะพอควร
0: พอเหมาะพอควรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีภาวะการที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับเมื่อมีความพอเหมาะพอควรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทนะฮะเราก็ทำนะมีความพอดียังไงนะฮะตอนนี้การที่เราจะเปิดจะแก้จะใช้ยังไงนะฮะอันนี้คงต้องมานั่งดูนะครับว่านโยบายนั้นเนี่ยของรัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้นำนะครับว่าการที่กฎหมายนั้นๆที่รัฐออกมาเนี่ยจะต้องการคุ้มครองใครนะฮะแล้วการที่หน่วยงานรัฐเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้กฎหมายนะครับเรื่องการใช้บังคับก็คงต้องดูแลประชาชนของเราน
1: ะครับดูแลสังคม
0: ดูแลสังคมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ย
1: ดูแลนายทุนอย่างเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลในเรื่อง
1: สังคมสิ่งแวดล้อม
0: ม
1: ันมีปัญหากระทบอย่างรุนแรงแน่
0: ใช่ครับ
1: มันยกตัวอย่างให้อาจารย์นิดหนึ่งนะครับมันอ่านถามก็ได้ในส่วนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆที่นะครับพวกทุนอุตสาหกรรมเองทำโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอจะขจัดกากพิษมลพิษคราบอุตสาหกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแทนที่ว่าตัวเองจะลงทุนในการกำจัดเหล่านี้เนี่ยไม่ลงทุนเอาไปทิ้งสเปะสปะจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมัน
0: อันนี้ก็มีข่าวอยู่บ่อยครั้งอ
1: าจารย์มองยังไงตัวเนี้ย
0: อันนี้ผมว่าจริงๆในเรื่อง
1: มันเอาเปรียบสังคมมากเกินไปไหม
0: ใช่ฮะอันนี้ผมว่าจริงๆก็คงต้องใช้บังคับกฎหมายมากขึ้นนะครับระบบลงโทษก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีบทลงโทษแล้วเขาอย่างผู้ประกอบการนะที่ทำไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่เกรงกลัวให้บทลงโทษน้อยไปไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้อย่างค่าปรับก็ดีอาจจะไม่เท่าไหร่นะเทียบกับถ้าเกิดต้องไปลงทุนในการสร้างโรงบำบัดนะครับ
1: ครับ
0: พวกน้ำเสียอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าทางเขาดูนะฮะโดยที่ไม่คำนึงถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในลักษณะว่าแสวงหากำไรอย่างเดียวแต่ว่าโยนภาระในการกำจัดคราบอุตสาหกรรมต่างๆให้สังคมก็รับผิดชอบไปโดยให้รัฐเข้ามารับผิดชอบกำลังสนุกเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
0: วัฒนธรรมการทำงานผมว่าสังคมเราก็เปลี่ยน
1: ครับใช่ครับ
0: จากบริษัทพี่น้องเหมือนกับพี่ดูแลน้องเป็นครอบครัวเดียวกัน

0: ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับกับอาจารย์อวยชัยนะครับในช่วงแรกอาจารย์เราได้พูดคุยกันนิดนึงว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆที่มันไปไกลมากแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ในส่วนของคณะนิสสัตของอาจารย์เองเนี่ยได้พัฒนาเพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานะครับจริงๆก็

0: มีความได้เปรียบนะครับมากกว่าอีกหลายแห่ง
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะนอกจากเราเรียนเรามีการสอนวิชากฎหมายแล้วนะครับเราก็พยายามสอดแทรกนะครับเรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ครับ
0: เป็นผู้ประกอบการเอง
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตำแหน่งงานนะที่กฎหมายที่หลายคนอาจจะอยากจะทำนะครับเนื่องจากก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอยู
1: ่
0: นะแต่สิ่งที่สำคัญถ้าสมมติตรงนั้นเต็มแล้วเรามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเอง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับและจริงๆมีผู้ปกครองเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลยไม่น้อยเลยทีเดียวที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมาสืบนะมาทำธุรกิจต่
1: อ
0: มาประกอบ
1: ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องกันไปนะครับไม่ใช่ไปเป็นลูกจ้างที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนิติศาสตร์เองก็สามารถที่มีวิชาเลือกที่ไปลงคณะอื่นได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราเองเนี่ยก็เพิ่งมีโปรแกรมอันหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเจ้าของธุรกิจนะเป็นผู้ประกอบการเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแบ
1: บ
0: สันนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อเมริกานะครับพูดในเรื่องมีความชำนาญพิเศษด้าน entrepreneur นะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทำยังไงเราเรียนเราสอนให้ลูกศิษย์เราเนี่ยมีความรู้ทางกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันมีความคิดในแง่ทาง business ด้วย
1: ไปประกอบธุรกิจได
0: ้นะฮะแล้วนอกจากในทางด้านที่เราปลูกฝังด้านนี้นะครับเราก็มีคาดเห็นว่าในอนาคตเรามีการค้าการลงทุนมากขึ้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็มีส่วนสำคัญ
1: ค
0: นะครับแล้วคณะนิติศาสตร์ของเราก็มีการเปิดสอนนะครั
1: รบ
0: ทางปริญญาโทระดับปริญญาโทนะครับว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอยู่สาขาหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็เป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะครับซึ่งสองสาขาเนี้ยก็จะเป็นการที่รองรับนะครับการที่มีการพัฒนามีการค้านะครับในระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เฉพาะซึ่งเราเน้นต่างจากที่อื่นนะครับเพราะเราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยโลกในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะต้องมาแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: นะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
1: มาแน่
0: การทำธุรกรรมข้ามชาตินะครับมีอะไรที่นักศึกษาเราควรรู
1: ้
0: นะเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: บ
0: างครั้งไปเรียนเรื่องโลจิสติกกฎหมายอะไรบ้างนะทางมีทางด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมีอะไรบ้างนะกฎหมายเกี่ยวกับด้านเรื่องรักษาสุขภาพ
1: health เกี่ยวข้องอะไรบ้างอ
0: ะไรเงี้ยนะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องบอกประเด็นแล้วก็ให้ลูกศิษย์เราสามารถที่จะ
1: ไปเรียนรู
0: ้และเป็นวิชาเลือกให้เขา
1: ครับคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาเห็นนะครับในมุมภาพในมุมกว้าง
0: ครับ
1: นะครับเรียนรู้กฎหมายแล้วเนี่ยเขาต้องไปคิดเองแล้วล่ะอันนี้คือสอนกระบวนการคิดนะครับไม่ได้สอนให้เด็กจำนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี
0: ใช่ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเด็กหลายคนเข้าใจผิด
1: ครับ
0: นึกว่าเรียนกฎหมายนี้ต้องท่องเป็นนก
1: แก้ว
0: นก
1: ขุ
0: นทองจำอย่างเดียวนะจริงๆบอกไม่ใช่เลยนะครับเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมีคิดให้เป็น
1: ครับ
0: นะรู้จักวิเคราะห์ปัญหาเป็นและหาทางออกยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคำถามที่ในชีวิตประจำวันที่นักกฎหมายเจอเนี่ยมันไม่อยู่ในหนังสือแต่ต้องหาหนทางออกให้กับลูกความนะในธุรกิจของเขาอาจจะเจออะไร
1: ชีวิตจริงมันมีอะไร
0: นะฮะแล้วเราจะแนะนำเขายังไงนะบางครั้งในการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการถามแล้วก็ให้เด็กแสดงความคิดเห็นนะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่พัฒนาความคิดแล้วเด็กเรากล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับเพราะเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหนึ่งคุณกล้าแสดงความคิดเห็นออกคุณเท่ากับคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วยนะจะทำยังไงให้คนที่รับฟังเชื่อเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะก็มีการโน้มน้าวชักจูงให้เหตุให้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเด็กจะได้ฝึกทักษะด้วยนะเมื่อมีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแน่นอนนักศึกษาของเราถ้าไปอยู่ฝ่ายกฎหมายเราก็มีความคาดหวังว่าในเรื่องการเจรจาการค้าต่างๆก็สามารถไปช่วยผู้ประกอบการได้
1: คืออย่างน้อยเนี่ย
0: นะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าปัญหาที่ทำให้เรา เกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมได้เนี่ยป
0: ั
1: ญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไม่สามารถที่จะยุติลงได้เลย
0: ครับ
1: เพราะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า1พอจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยประชาชนก็รู้แล้วเขาต้องได้รับผลกระทบไม่ว่าโรงไฟฟ้าเอ่ยหรือโรงเหล็กเอ่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นภาพกันอยู่นะฮะคือชาว

0: บ้านเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
1: ครับอันนี้สำคัญนะครับ เพราะจริงๆแล้วการพัฒนาที่เขามาลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่มีแง่ลบอย่างเดียว
0: ครับใช่ครับ
1: บางครั้งมันก็มีประโยชน
0: ์ครับ
1: แต่บางครั้งในการที่จะสื่อให้กับคนประชาชนช
0: ุ
1: มน
0: ุ
1: มรอบข้างเนี่ยนะเข้าใจยังไง
0: ครับ
1: นะจะให้เขามีส่วนร่วมยังไง
0: ครับ
1: นะให้เขาเห็นว่ามาตรการที่การที่เรามาลงทุนที่ต่างชาติมาลงทุนนะฮะมีมาตรการในการดูแลยังไงไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสีย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าประชาชนเราเองก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าโลกเรามีการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ
0: ร
1: เราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จะพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าเราก็อยู่เฉยๆพอเพียงไปวันๆนี้ไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่
1: นะครับหลายคนเข้าใจผิดแล้วนักศึกษาบางคนก็เอ๊ะจะเข้าใจผิดอ่านแค่นี้ก็พอแล้วบอกไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะฮะอันนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องให้ความรู
0: ้
1: นะครับที่ถูกต้องกับพวกประชาชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองก็ต้องเตรียมนะฮะเพราะว่าในอย่าลืมว่าการที่นักลงทุนมานะครับนั่นก็คือเป็นแหล่งที่ประกอบอาชีพนะของลูกหลานด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้สมควรถูกต้องนะครับตลาดแรงงานเรามีการทำมากขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเราไม่ดูแลตรงนี้แล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้
0: ปัญหาตามมาอีกคือมันมีทั้งผลดีและผลเสียแล้วก็เราจะชั่งน้ำหนักสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นคือเราสังคมเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามันได้คุ้มเสียไหมหรือมันเสียมากกว่าที่เราจะได้ไหม
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมเห็นนะฮะอาจารย์หลายที่เนี่ยพอพัฒนาอุตสาหกรรมไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ความเป็นอยู่ในสังคมดั้งเดิมเนี่ยเขาหายไปมันก็มีเหมือนกัน
1: ครับจริงๆแล้วนอกจากในเรื่องการลงทุนนะครับ ในเรื่องการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดทำธุรกรรมกับบ้านเรามากขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: วัฒนธรรมการทำงานผมว่าสังคมเราก็เปลี่ยน
0: ครับใช่ครับ
1: จากบริษัทพี่น้องเหมือนกับพี่ดูแลน้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะเปลี่ยน
0: มันไม่ใช่บริษัทครอบครัวแล้ว
1: ไม่ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ทุกอย่างเป็นทางตะวันตกไปหมด
0: ครับ
1: นะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมก็เห็นมีบางบริษัทที่จะพยายามนะครับรักษาวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้ซึ่งต้องยอมรับว่าน้อยมากเลย
0: เอาไม่อยู
1: ่ที่ทำได้นะ
0: เอาไม่อยู่แล้ว
1: อย่างเงี้ยผมว่าก็น่าเสียดายเพราะจริงๆในความเป็นตะวันออกของเราก็จะมีเสน่ห์นะครับมีความเอื้ออาท
0: ร
1: มีความพอเหมาะพอดีนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเงินทั้งหมดนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งทางตะวันออกเราเนี่ยมีมากกว่าทางตะวันตกนะฮะ
0: เราไม่จำเป็นต้องรับสิ่งต่างๆมา 100% อย่างน้อยเราก็ประยุกต์ใช้ในส่วนที่เรามีไอ้ส่วนที่มันเป็นของดีของเราอยู
1: ่ครับต้องรักษาไว้นะ
0: รักษาเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีไว้ในองค์กรวิธีองค์กรเนี่ยผมว่ามันมีความผูกพันนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ในวิถีองค์กรทั้งชุมชนทั้งบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้ามองในเชิงของตะวันออกแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันมีมากนะ
1: ครับ
0: แต่พอเรายึดไปตะวันตกมากเนี่ยมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาก
1: ทุกอย่าง
0: นี้มันลำบาก
1: แคปิตอลด้านเงินหมด
0: ใช่ครับ
1: นะฮะทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ไปหมดนะครับผมว่าในสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมว่าก็คงต้องมีการชั่งน้ำหนักแล้วต้องพยายามนะ
0: ครับ
1: เพราะจริงๆแล้วในเรื่องอย่างเช่นเรื่องในเรื่องสังคมของเราวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
0: ครับ
1: เมื่อเรารับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของตะวันตกชาติตะวันตกเข้ามา
0: ครับ
1: นะฮะอย่างเงี้ยผมว่าเอกก็ต้องมานั่งดูเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าแนวทางพัฒนากฎหมายของบ้านเมืองเราอย่างเงี้ยก็แล้วกันอาจารย์พอเรารับจากตะวันตกมามากในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็สังคม
1: ครับ
0: สิ่งตามมาคือเราก็พยายามพัฒนากฎหมาย
1: ครับ
0: พอพัฒนากฎหมายแล้ว เราก็พยายามให้สอดคล้องกับตะวันตกที่เรามองว่าเขาเจริญกว่าเรา
1: จริงๆต้อง
0: แต่เราลืมนึก
1: ลืม
0: ใช่ครับของเราไงฮะ
1: ใช่ครับอันเนี้ยเกิดปัญหาเยอะนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่พร้อม
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไปรับมาปุ๊บนะอย่างเช่นง่ายๆในเรื่องโฉนดที่ดิน
0: นะฮะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ยังไม่เสร็จ
0: ครับ
1: นะเราก็รับมาทั้งที่นะฮะยังความพร้อมต่าง
0: ๆ
1: อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับบางอย่างที่มันไม่ดีนะไม่เหมาะกับบ้านเรานะครับผมก็อยาก
0: เราก็รับมาเต็ม
1: ๆก็จริงๆไม่ควรจะรับนะฮะแต่ว่าก็รับมานะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าควรต้องมีความระมัดระวังต้องสอนเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานของเราว่าของเราเองก
0: ็ดีๆอยู่เยอะ
1: ดีๆอีกเยอะ
0: วันนี้เราก็ได้รับความรู้จาก ท่านอาจารย์อวยชัยคงหาการคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

0: มากมายครับเราก็อย่างน้อยก็ให้เราได้รับรู้นะครับว่าเราจะช่วยกันพัฒนากฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจของเราที่มันได้พัฒนาไปอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: เราหมดเวลาลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: ครับต้องสอนเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานของเราว่าของเราเองก็มีวัฒนธรรม
0: ดีๆอยู่เยอะ
1: ดีๆเยอะเด็กหลายคนเข้าใจผิด
0: ครับ
1: นึกว่าเรียนกฎหมายนี้ต้องท่องเป็น
0: จำอย่างเดียว
1: จำอย่างเดียวนะจริงๆบอกไม่ใช่เลย
0: ครับ
1: นะครับเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมีคิดให้เป็น
0: ครับ
1: เพราะเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหนึ่งคุณกล้าแสดงความคิดเห็นออกคุณเท่ากับคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วย
0: ครับ
1: จะทำยังไงให้คนที่รับฟังเชื่อเราม าลงทุนมาทำแล้วเกิดมลภาวะมลพิษแล้วทำให้กับประชาชนนะครับเดือดร้อนนะครับก็คงต้องมีช่างใจว่าโครงการเช่นนั้นจะต้องให้ทำ

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจ

ำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขา

0: จำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่หนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซอร์เจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: โคราชสารกลาง have a anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่

0: แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
1: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
4: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆอาจจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
5: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอะก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
3: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
6: ล้า
1: พร้อมไม่พร้อม
6: พร้อม
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
7: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
6: ทัวร์
7: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
9: ป้า
10: ดูอย่างเดิมนะ
3: Hello, good morning.
11: Nice to meet you.
3: Nice
11: to meet
3: you.
11: Good.
3: Yeah.
11: Where are you from?
3: England.
11: Oh,
3: my name is Gu. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
5: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
0: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะพร้อมไหมพร้อมนะ
6: พร้อม
1: Are you all ready?
12: Ready?
1: Yeah. You gonna go to Ayutthaya?
12: Yeah.
1: Okay.
13: Yes.
1: Okay. Let's go. Take the bus.
13: Thank you.
1: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
14: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับTourist code, right? I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys. Are you ready?
6: Ready.
14: Thank you, ka. นะคะที่เด็กคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
6: ส
14: ู้สู้มิสู้
6: สู
14: ้ดีมากค่ะ
1: พร้อมแล้วเริ่ม
15: Hello everybody.
16: Hello.
15: My name is Hart. I'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in
15: yes,
17: Thailand.
15: Yes, it's
17: right?
15: Have island around Phuket. It have many like a PP island.
1: My friends พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยๆเริ่มลงนิดหน่อย
15: I will okay, I will be a guide for you.

0: Okay, for
1: Thank
0: free.
1: You.
0: Just if you go.
2: Okay, it's a deal. I will come.
3: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
0: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
4: Hello, my name is Bam. I am from Nakhon Ratchasima, the northeast of Thailand.
2: Oh. Yay. Yay.
5: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
4: Seldom.
3: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
5: Why?
4: When I am youngI want my mother to want my mother to kick
6: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
7: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
4: This is the first time I was a guide so I feel excited
8: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
3: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
8: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เด
8: ี๋
9: ยวค่อยมาว่ากัน
8: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
8: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
9: ได้ไปดูต่อไป
8: มาครับ
10: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion from Bangkok I will take you now to Wat Pran is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
5: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
10: Really?
11: Yes.
10: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
10: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
12: ค่ะ
3: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
12: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดื้อมาก
13: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
14: yes and what about food
13: Food.
14: Yes.
13: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
12: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
15: กลัวไ
13: หม but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
8: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
16: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
8: ซึ่
16: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
8: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
10: I see here, this is

0: of Siam or Siam is the only of Thailand. So as you can see, there's the river and a mountain range here, and you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
1: Okay,
0: let's go.
2: Hey everybody. Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yeah, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
3: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
4: how sweet?
3: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
5: Are you made it?
3: Thai people can
5: both of the plates. But there's an English tip, please don't touch the door.
3: Please don't touch because it's not real, but
5: it's best.
3: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
5: I'm hungry.
3: If you can eat plastic.
4: So in Chiang Mai, do you have the same?
3: Yeah.
5: Okay. In old Thailand?
3: Yeah.
5: You make in old Thailand?
3: Yeah.
4: Is it fruits?
3: Freeze?
4: Fruit.
3: Fruit? No. It's a Thai dessert.
5: Are you making
3: sweet? Sweet.
4: But what's the flavor?
0: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
1: Okay.
0: Let's go.
4: Let's go.
6: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
5: but it is fake
7: yeah. What is this
5: canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
8: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
9: Good morning how are you จ๊ะ What's your

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้ทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this?
2: You have to ask the architect.
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not?
2: Yeah but next we have to go to Phaniat Chang
6: home.
5: The whole of the elephant.
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้2นักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่ง

0: ถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพระเนตรช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพระเนตรช้างได้หรือเปล่า
1: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
2: Do you have the phone number of
3: Cat?
2: You have?
3: Patrice, yes.
4: What?
2: Okay, okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
5: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
6: Do I get the food from them later?
7: No.
2: Okay.
6: That's
2: bad. That's bad. อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
6: Do I get the food from them later?
2: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
8: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไหมลูกจำได้ยังนะแรงของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟก not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
10: น้อง
9: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
10: เป็น AM ยัง
9: หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
10: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที
10: ่2
9: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
10: ่1
9: ดีมากนะคะ
11: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
12: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
11: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

ประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน yeah. อื้อหือช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างวาดรูปดอกไม
1: ้ยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพึ่งน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไมโทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไมตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไมตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไมโทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำหรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกัน

0: ถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
1: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
1: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
3: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
1: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
5: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
3: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการรับเป็นลักษณะของการ

เกี๊ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บ้านกับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
1: นี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
1: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
1: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
1: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
1: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลย
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทาง DLTV นะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาว

วบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical The Lion King is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็น ป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
4: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
6: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ูเป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะกู
1: ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
0: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงนะ
0: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
0: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
0: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้นี่มาแอบดูอะไร
0: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึก

คงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาแต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: นะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิทัลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ Hero Model ทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Piravish Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝดนะคะ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Tanavaskar Thon, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2
0: ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: ring เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูครับ
0: โนวา which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอครับ
0: ทีเชอร์ก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ให้หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
1: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น raw drop back somersault
0: โอ้โห

0: round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
1: Round off back somersault.
2: Hero ค่ะ
0: Hero. สู้สู้ Ready, steady, go. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
1: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
1: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
2: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
1: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
3: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
1: scissor pose
0: ท่าที่สอง
2: เป็นท่าหมุนค่ะหม
0: ุ
2: นอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
1: Cycle pose.
0: ทีเจ้าก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
3: ยกฉากคอน
0: พร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆป๊อปปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
3: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรดขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงๆตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้เห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
3: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับแล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
3: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
2: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
2: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้โหสตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
3: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงไหนไกลอันนึงครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทําท่าแบบโดดมากหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยถูกไหมครับ
3: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
2: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
2: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี่ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
3: คือนิโวเพราะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: เพราะว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
1: inspiration
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2 อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
3: ถูกครับ

0: แบบไหนยากกว่าย
1: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทําท่าเงี้ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
1: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้มั้ย
1: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
2: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับเอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
2: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า
3: ให้กล้ามเนื้อ
1: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
2: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
2: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
1: muscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
2: แค่นี้หนึ่งไหมคะ
0: โ
1: อ้ขอดูกล้ามทีเชอร์บ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ
4: oh no
0: เป็นไง
5: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะฮะ
2: วันเนี้ยน้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร่
2: ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
1: front
0: double
1: bicep
0: ฮีโร่ bicepเป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
2: ท่าที่2นะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่เรียกดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
2: front lateral นะคะ
0: feature
2: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lat ย่อจากมัน laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
2: ับ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
2: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วี side chest
1: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
2: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
2: ค่ะต่อไปท
0: ่
2: าที่4ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
1: backdouble bicep
0: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
2: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็น
2: และ
0: แต่ว่าเป็นข้างหน้าร อบนี้ด้านหลั
2: ง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
1: back lateral
0: ถูกต้องครับท่าต่อไปครับ
2: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
1: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
2: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
2: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
1: abdominal
0: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
1: abs
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
2: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่า ให้เขาออกกําลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสําเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสําคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ําหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
0: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
3: Yes.
0: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Well done. Great job. Today is a very unexpected day. The fact that I met Nong Hiro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impress me, such as the teaching of the mother who is the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าการเพาะกายหรือการเล่นกล้าม A. Bodybuilding B. Body weight C. Body height โอ้โหทุกข้อมีคำว่า Body เลือกดีๆครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Bodybuilding ครับข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ C. Body heightนั่นก็ความสูงของร่างกายนั่นเองครับประทับใจมากแต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

ที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมีความสุขที่ไม่ต้องคอยหลบหนีอีกต่อไปพระจันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป

0: ่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: พร้อมพลังเจ็ด

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มาจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูวอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เงี้ยหยุดเรียนแล้วก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
0: ื่อง เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
0: ม
1: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุยหุยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
1: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์นู่นคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
0: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
1: ใช่
0: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักภาคอยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่ในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำ

0: ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทํางานทุกวันพากย์หนังทุกวันทําได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีแค่งานมีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบๆไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทํางานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมพากย์ชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลพากย์ไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: พ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
1: ฝีมือช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วอ๋มก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วอ๋มก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วอย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเฮ้ยวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คนเริ่มชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากเสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากเสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค
1: ่ะประจำเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณ
1: เอาอีกเอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากย
1: ์
0: ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ย เราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตรงๆว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง

0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: เข้าจังหวะอะไรต่างๆนานาคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอะอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันเยอะนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอ่ะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่น acting เนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคสวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกของความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อ่ะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห
0: ้บทร้องไห้
1: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่อ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริง
1: ๆ
0: ทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอ่ะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอ่ะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: ได้ค
1: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่

0: ่อยหิวเลยจ้า
1: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
0: อ๋อก็ได้ก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊ะ
1: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
0: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
1: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขียวด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
2: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
3: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
3: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากภาคเสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
3: ้อะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
3: เ
0: นาะใช่ค่ะ
3: เออแต่ก็น่าสนใจนะเพราะคลับเฮาส์มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
3: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค
3: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
3: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
3: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนา
0: ที
3: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
0: ใช่
3: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็น
3: แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
3: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
3: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
3: เออเพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องแหละพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
3: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
3: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
3: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: คะสำหรับนักจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมพูดเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบอุ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ย

กฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นนะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวน

ซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะนี่หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้า
2: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๊จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอ๊ก็ได้ค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวน Flash Mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวัน
1: ไปเอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
1: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
1: 20

0: equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
1: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดยัดมันเข้าไป
1: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck ยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก
1: ็
0: คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuffยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
1: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
1: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลัก

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ๆก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: เล็กไอ้เล็ก
1: ผมอ่ะเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: ว้าวกูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีนึงก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผม เสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกอณูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆเพราะเช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผัก

แต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลาตะแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีเพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทา

ไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายไม่ได้เอาไว้กินนะนะครับก็อาจจะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จานเรดาร์นะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลี่ยงไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือซะนะครับให้สะอาดนี่อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี้ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะ

0: ตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
1: ะ
0: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่น
1: ะ
0: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
1: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
0: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
1: ะ
0: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสที่ตับที่เป็นซิสธรรมดานะตัวนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
1: ะ
0: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อร้ายน
1: ะ
0: ส่วนเนื้อร้ายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
1: ะ
0: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อร้ายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตัวนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอย่างเงี้ยนะอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
1: ะ
0: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
1: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
1: ะ
0: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมาได
1: ้
0: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัส M เป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
1: ะ
0: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
1: ะ
0: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็น10ปีน
1: ะ
0: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
1: เป็นเยอะใช่ไหม
0: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
1: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
0: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
1: ะ
0: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
1: ะ
0: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได
1: ้นะ
0: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของตับทรุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้ค่ะนะครับ
1: ในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
0: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ย

0: ถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นน
1: ะ
0: ถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
0: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
1: ะ
0: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได
1: ้
0: นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะ3วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้ว
1: คือ
0: กลุ่มนี้คือจะไม่หายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
1: ม
0: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
1: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
0: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะฮะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
1: ์
0: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได้นะส่วนในคนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่า1คือมะเร็งเป็นมากด้วยนะ2คือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: โดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองเนี่ยอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปหนึ่งในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับนะตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
1: ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือ1ในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วน
1: ะ
0: ในตอนที่แล้วแล้วก็2ไวรัสตับนะฮะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีน

0: ้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานไปนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
1: ้
0: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีนะถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการ
1: แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหมคะ
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็นอย่างนั้น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะมะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยม
1: ี
0: หลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อย
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วนะโดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือนน
1: ะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็ก
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งน
1: ะฮะ
0: ในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำๆกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก
1: ็
0: คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจากที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้อมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการติดตันท่อน้ำดีก
1: ็
0: คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่ง

0: จะคันตามตัวได้นะ
1: แล้วก็มีอาการคันด้วย
0: แล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียนะซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอนะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ตีบตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการติดตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมาหากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดแล้วจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการตีบตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองดความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธินะที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับ
1: นะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คนนี้ทานกัน
0: จะไม
1: ่
0: ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเมื่อจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำน
1: ะ
0: พอมันปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ
0: ในกลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลยถ
0: ้
1: าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอย่างแน่นอนนะแต่เป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็

0: เพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: ค่ะทีนี้ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆไหมคะ
0: ในแง่การออกกำลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสายสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างงั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกำลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกำลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหล
1: ี
0: กเล
1: ี่
0: ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะฮะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิไปไหมในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา
1: วันช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลการจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงาน

ดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ข้อ5 Mart JJ น้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ไหมจ๊ะ
1: อยากเที่ยวจัดกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าไหว
0: จ้ะไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ Anything you like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งกว่าหู
0: แ
3: ต่ว่า
0: สวยโอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายคะแนนใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR
5: This paper is so beautiful. There's so many colors to choose from. There's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City Elephant Kingdom

0: In Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce environmental problems within the site and to turn it into a learning center for students and tourists. The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time and has been accepted, especially in other countries, that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products. It also reduces environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber, therefore it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber. The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft. Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added. Corine can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
1: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from? Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
2: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A, to soften the elephant dung. B, to make the fiber more cohesive. C, to remove mucus, stones, sand, and gravel from the elephant dung. Or D, to whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C U กัลยาณวัฒน์กดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
3: C to remove mucus, stone, sand, and gravel from the elephant dung.
2: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่Incorrect. Leave on you guys. Get your answer. Check up.
4: A. To soften the elephant dung.
2: Your answer. A. ถูกต้องในเคสนี้นะครับเขาบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ So let's move on to our next game Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person was a Republican presidential candidate Clue number two He led the country through the American Civil War and was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three, this person once said, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four, he pushed for the abolition of slavery. During his presidency, the Confiscation Act was passed. As well as the 13th Amendment of the United States Constitution, which brought an end to slavery. And that, สินทอนแม่หนูจะตบไปสองครั้งปากปากแต่หนูได้ให้แค่คำตอบเฉพาะนะจ๊ะมาร์ท
4: อับราฮัมลินคอล์น
2: อับราฮัมลินคอล์นเป็นคำตอบที่200 points is granted yours เรียบร้อยครับไหนข้อไหนที่ทำอับราฮัมลินคอล์น
3: Civil War
2: Civil War
3: Civil
2: War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกับตันเมกาข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidents เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300ต่อ0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back, and you're watching See You on the Road Season 2. 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเขาเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหลาเอ้ยขอให้จัดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
1: หนูเองค่ะ
2: หนูเองค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
3: มาร์ทครับ
0: มาร์ทตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า The following are vegetables true or false you ready let's go cucumber
4: true
0: broccoli
4: true
0: corn
4: False.
2: True.
0: Green pepper.
2: True.
4: True.
0: Ginger.
4: True.
2: True.
0: Eggplant.
2: True.
4: False.
0: Pumpkin.
4: True.
2: True.
0: Radish.
2: True.
4: True.
0: Tomato.
4: True.
2: False.
0: Carrot.
2: True.
4: False.
0: กัลยาณวัฒน์ If you get this game, 300 points go into the can.And that means we're going to need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปครับได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อที่ตัวผลไม้นะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองOh, is there anything you'd like to tell the audience at home? มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า 7 โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเงี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
5: See you on the road
0: แน่นอนนะฮะอ้าวขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาแอนสิรินธรไอออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tell your friends from สิรินธร
6: สุรินทร์สู้ๆนะ
0: โอเคน้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
7: โคราชสู้ๆนะ
0: มินิฮาร์ทนี่เองนะครับโอเค so let's all take a look at this video together and let's see if you can answer the question
8: Wow, this one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Patan National Park.
1: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Patan National Park in Ubon Ratchathani, is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel that were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area. Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravels embedded in the folds, resulting in these holes that we now see. This Samun Ru cliff is also part of the Patan Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes in the Samun Ru cliff? Is it A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock? B, the transformation of the Earth crust 55 million years ago? C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments? Or D, the buildup of silica? พร้อมแล้วนะครับ C,
8: U
0: สิรินธรได้ไปตอบครับ
4: A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่เป็นของเราทันทีครับ gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ rocks stones gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้หลุดออกไปคงไว้แต่รู้ alright the next game worth 200 points that we're about to play is called
6: who what where
0: these are the characteristicsOf which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarau. Clue number two. Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three.The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่าซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนสิรินธรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่าเป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism And the last clue for this round This type of car is the icon of the PhilippinesAnd is popular among tourists. It is similar to Thailand's สองแถวตอบไหมครับเตรียมน้องโคราชตอบว่า
5: A cab.
0: Cab. Your answer is incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว Your answer is
4: tank.
0: Tank is.ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
5: Jeep
0: Jeep เป็นคำตอบที่ Incorrect. Your last chance. Sirin Thorn จะตอบว่า
3: Rover.
0: Rover นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect. So nobody nailed this one. And the key word is actually this one right here. Jeepney ครับเป็นรถที่นะก็คือรถ Jeep แหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Jeep the name Jeep is actually the brand และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปแต่ก็เลยจิปนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2ของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน you could learn anywhere anytime especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
9: จ
0: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ you guys are still very young so there's plenty of time to learn however for the next game we're gonna have to random let's randomizeLogic ครับ Mr. Red Mr. Blue and Mr. White meet at a restaurant The first man is wearing a red shirt The second man is wearing a blue shirt The third man is wearing a white shirt Mr. Blue says Look we're all wearing shirts that don't match our names The person wearing a white shirt says Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียมน้อมโคราช ตอบว่า
5: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blueis wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ correct. Okay. ใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you please explain how you got the answer?เริ่มได
5: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์เรดมิสเตอร์บลูและมิสเตอร์ไวท์
0: จ้ะ
5: แล้วคือมิสเตอร์เรดเนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือบลูกับไวท์เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay
5: so and then มิสเตอร์บลูก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่าThe person wearing a white shirt says Mr. Blue is right. The person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่ามี
0: เป็นไปได้แค่
5: Mr. Red กับ Mr. Blue. ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะ wears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
5: yes.
0: Blue ว่าไงจ๊ะง่าย
5: yes.
0: อะไรประมาณนี้
5: yes.
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
10: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับWe'll see you again next week on See You on the Road Season 2. สวัสดีครับ

0: เรียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองไกลๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
2: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้ๆๆพวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กวันนี้ก็เจริญขึ้นน่ะนึกถึงครั้งก่อนทีไรนะร้องไห้ทุกทีว่าโอ้โหลำบากเกินพอท่านในหลวงมาทำทางให้ดีแล้วนึกถึงตอนก่อนกับตอนนี้แล้วผิดกันเลยเมื่อครั้งก่อนนะน้ำกินก็ไม่ค่อยมีต้องลงไปหาดในห้วยเพราะมันไม่มีน้ำใช้อ่ะ
1: ฝายบ้านห้วยมงคลคืออีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลดำเนินการด้วยห้วยมงคลเป็นห้วยที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีสภาพท้องน้ำเป็นกรวดปนทรายน้ำจะไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้และไหลลงแม่น้ำปราณบุรีการสร้างฝายในช่วงยอดเขาลงมาสู่กลางเขาอย่างฝายแห่งนี้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและที่สำคัญเมื่อผืนดินชุ่มชื้นแล้วพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค
2: ตามโครงการพระราชดำริของนายหลวงทำให้ชาวบ้านปลูกพืชผลทำการเกษตรต่างๆได้หลายชนิดทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขนะครับรายการของเราโดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับทราบปัญหาต่างๆในสังคมความขัดแย้งต่างๆในสังคมว่าเราจะช่วยกัน

0: ฒนาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกฎหมายต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่นะฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: มันพัฒนาไปไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมมันพัฒนาไปไม่ทันในความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนะครับในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ย อยู่ในการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคิดว่าสังคมของเราเนี่ยจะพัฒนากฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างไรบ้างครับ
1: ครับคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบ้านเราเนี่ยก็ทราบถึงปัญหานี้มานาน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในเราไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่ง
0: หน่วยงานกลางครับ
1: ซึ่งดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายภายในหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะไปทำสนธิสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆกับประเทศต่าง
0: ๆเอ๊ะโทษนะอาจารย์ในปัจจุบันก็มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเนี่ยก็ทำเรื่องอะไร
1: เขาก็มีการรวบรวมดูกฎหมายว่า
0: แค่รวบรวมยังไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวนะ
1: ก็
0: เริ่ม
1: ก็นานแล้วเหมือนกัน
0: ก็หลายปีนะฮะ
1: จริงๆแล้วมันก็มีการพยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็คืออาจจะทำเสนอขึ้นไปแต่ก็ต้องไปผ่านขั้นตอนนะครับในกระบวนการแก้ไขกฎหมายของบ้านเราซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะกฎหมายนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของพระราชบัญญัตินะครับก็ต้องเข้าในสู่สภานะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าในบางเรื่องนี่นะครับคือจริงๆตั้งแต่ที่ผมเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงว่าเออเราไปเจรจากับต่างประเทศต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะฮะกระทรวงเกษตรไปเจรจาอย่างหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ไปเจรจาอย่างหนึ่งสมมติอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะทำไมเราไม่คุยกันก่อนที่ไปเจรจาน
0: ั่นน่ะสิครับ
1: นะอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีผมว่าเอ๊ะเราก็ทราบผมว่าก็ไม่จะมีความพยายามนะครับอย่างเช่นในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับที่เรากำลังจะเป็นในอีก2ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: นะเราบอกเราจะมีการผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนยังไง
0: ครับ
1: ใครเป็นคนรวบรว
0: ม
1: นะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบดูก็ยังมีทางสภาก็ยังมีคณะอนุกรรมการอยู่คณะหนึ่งเป็นการรวบรวมนะกฎหมายต่างๆนะว่าควรจะต้องปรับปรุงยังไงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องรองรับนะครับกับการที่เราจะเป็นประชาคมอาเซียน
0: มันเป็นแค่คณะอนุกรรมการขึ้นมาแค่เหมือนชั่วคราวของสภา
1: ครับ
0: แต่ไม่มีหน่วยงาน
1: ที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราพัฒนาเราจะปรับปรุงกฎหมายใดๆนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องให้ทางภาคเอกชนนะครับรับทราบด้วยเหมือนก
0: ัน ต้องเกี่ยวข้อง
1: นะเพราะว่าก็จะกระทบ
0: เขาทำการค้า
1: ใช่จะปรับยังไงเขาจะได้ประโยชน์มากขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นภาระอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะซึ่งเท่าที่ดูมันน่าจะได้เอื้อประโยชน์มากกว่านะครับหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่งเสริมให้เราไปทำการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าในประเทศไหนที่เราธุรกิจเราทำอะไรประเทศไหนที่เราควรจะไปลงทุนนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าต้องมีหน่วยงานซึ่งคอยดูว่ากฎหมายที่เราจะพัฒนานะครับในของประเทศเราเองแล้วเนี่ยแล้วในภูมิภาค
0: มันเกี่ยวข้องอะไรบ้าง
1: จะมีการพัฒนารวมกันบ้างไหมนะฮะมีอะไรที่แบบจะได้ใช้
0: อัน
1: เด
0: ีย
1: วกันฮะนะแล้วก็จะได้ในกลุ่มเนี้ยใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะจะได้มีความอำนวยความสะดวก
0: มันมีอยู่นิดอาจารย์ในกระบวนการของทางสังคมนะครับกระบวนการทางสังคมเนี่ยคือพอเราเปิดเสรีทางการค้าเอ่ยหรือว่าเราเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนเอ่ยเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเราโตมันเจริญเติบโตและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเจริญเติบโตเหล่านี้แหละครับมันไปทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: มันมีปัญหาขึ้นมาพอไม่มีปัญหาขึ้นมาหน่วยงานจริงๆของรัฐเนี่ยนะที่เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเกิดเป็นคดีความมากมายณปัจจุบันเนี่ยเราอาจารย์คิดว่ามันมีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรหนึ่งอย่างน้อยกฎหมายก็ต้องคุ้มครองสังคมนะสองกฎหมายก็คุ้มครองตัวปัจเจกเหมือนกันนะที่มาลงทุนอะไรต่างๆแล้วมันมีแนวทางในการพัฒนาอะไรยังไง
1: ครับผมคิดว่าอันนี้ต้องดูว่านโยบายของรัฐนะครับว่าจะให้เขามาลงทุนขนาดไหนแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเขามาลงทุนนะครับแล้วถ้าเกิดพามาลงทุนมาทำแล้วเกิดมลภาวะมลพิษแล้วทำให้กับประชาชนนะครับเดือดร้อนนะครับก็คงต้องมีช่างใจว่าโครงการเช่นนั้นจะต้องให้ทำบ้างไหมจะควรให้ทำหรือเปล่า

0: นะเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้การทำโครงการใหญ่ๆก็ต้องมีการเปิดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนากฎหมายของบ้านเรานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะได้เห็นว่ากฎหมายนั้นเนี่ยนอกจากที่ไม่ใช่ออกมาปุ๊บจะใช้ได้เลยนะครับควรจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาจจะถูกผลกระทบนะครับจากการออกกฎหมายนั้นๆขึ้นมานะครับเป็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยนะเราก็คงต้องนั่งดูว่ากฎหมายตัวไหนในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นกฎหมายที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วการบังคับใช้กฎหมายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจริงๆการบังคับใช้กฎหมายก็กฎหมายบ้านเราก็ดีๆหลายตัวนะครับ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่อง
1: ขั้นตอนการบังคับใช้นะ
0: อยู่การบังคับใช้บางคนบอกอ้าวบังคับใช้ได้ยังไงเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พออันนี้ผมว่าต้องมานั่งดูว่าการที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนอะไรบ้างเนี่ยคงต้องมานั่งดูว่ามีอะไรจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่าเราจะเปิดประเทศก็จริงแต่เปิดแล้วประเทศเราคงต้องมีความสวยงามทรัพยากรธรรมชาติก็คงสิ่งอะไรอย่างนี้นะฮะก็คงจะต้องไม่ถูกทำลายไป
1: สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยฮะคือพัฒนาเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตอุตสาหกรรมเจริญเติบโตก็เติบโตไป
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยของเราต้องอยู่ได
0: ้ครับ ครับ
1: มันก็เหมือนกับว่าทําให้เห็นความพอเหมาะพอควรระหว่างการที่เราจะพัฒนาให้ไปในเชิงอุตสาหกรรมการค้า
0: ครับ
1: กับการดูแลคุ้มครองสังคมเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน
0: ครับ
1: มันต้องไปกันได้
0: ใช่ครับเพราะจริงนี่เศรษฐกิจพอเพียงก็มีนะฮะใช่ไหมฮะที่บอกว่าต้องมีความพร้อมใช่ไหมครับที่ต้องมีการ
1: พอเหมาะพอควร
0: พอเหมาะพอควรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีภาวะการที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับเมื่อมีความพอเหมาะพอควรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทนะฮะเราก็ทำนะมีความพอดียังไงนะฮะตอนนี้การที่เราจะเปิดจะแก้จะใช้ยังไงนะฮะอันนี้คงต้องมานั่งดูนะครับว่านโยบายนั้นเนี่ยของรัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้นำนะครับว่าการที่กฎหมายนั้นๆที่รัฐออกมาเนี่ยจะต้องการคุ้มครองใครนะฮะแล้วการที่หน่วยงานรัฐเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้กฎหมายนะครับเรื่องการใช้บังคับก็คงต้องดูแลประชาชนของเราน
1: ะครับดูแลสังคม
0: ดูแลสังคมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ย
1: ดูแลนายทุนอย่างเดียวไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลในเรื่อง
1: สังคมสิ่งแวดล้อม
0: มัน
1: มีปัญหากระทบอย่างรุนแรงแน่
0: ใช่ครับ
1: มันยกตัวอย่างให้อาจารย์นิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นคำถามก็ได้ในส่วนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆที่นะครับพวกทุนอุตสาหกรรมเองทำโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอจะขจัด
0: ก
1: ากพิษมลพิษคราบอุตสาหกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแทนที่ว่าตัวเองจะลงทุนในการกำจัดเหล่านี้เนี่ยไม่ลงทุนเอาไปทิ้งสเปะสปะจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมัน
0: อันนี้ก็มีข่าวอยู่บ่อยครั้งอ
1: าจารย์มองยังไงตัวเนี้ย
0: อันนี้ผมว่าจริงๆในเรื่อง
1: มันเอาเปรียบสังคมมากเกินไปไหม
0: ใช่ฮะอันนี้ผมว่าจริงๆก็คงต้องใช้บังคับกฎหมายมากขึ้นนะครับระบบลงโทษก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีบทลงโทษแล้วลงโทษแล้วเขาอย่างผู้ประกอบการนะที่ทำไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่เกรงกลัวให้บทลงโทษน้อยไปไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้อย่างค่าปรับก็ดีอาจจะไม่เท่าไหร่นะเทียบกับถ้าเกิดต้องไปลงทุนในการสร้างโรงบำบัดนะครับ
1: ครับ
0: พวกน้ำเสียอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าทางเขาดูนะฮะโดยที่ไม่คำนึงถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
1: อันนี้ก็เป็นไปได้ในลักษณะว่าแสวงหากำไรอย่างเดียวแต่ว่าโยนภาระในการกำจัดคราบอุตสาหกรรมต่างให้สังคมก็รับผิดชอบไปโดยให้รัฐเข้ามารับผิดชอบกำลังสนุกเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
0: วัฒนธรรมการทำงานผมว่าสังคมเราก็เปลี่ยน
1: ครับใช่ครับ
0: จากบริษัทพี่น้องเหมือนกับพี่ดูแลน้องเป็นครอบครัวเดียวกัน

0: ครับเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับกับอาจารย์วิชัยนะครับในช่วงแรกอาจารย์เราได้พูดคุยกันนิดหนึ่งว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆที่มันไปไกลมากแล้วนะ
1: ครับ
0: ในส่วนของคณะนิติศาสตร์ของอาจารย์เองเนี่ยได้พัฒนาเพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพของ

0: เรานะครับจริงๆก็มีความได้เปรียบนะครับมากกว่าอีกหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะนอกจากเราเรียนเรามีการสอนวิชากฎหมายแล้วนะครับเราก็พยายามสอดแทรกนะครับเรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
1: ครับ
0: เป็นผู้ประกอบเองนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตำแหน่งงานนะที่กฎหมายที่หลายคนอาจจะอยากจะทำนะครับเนื่องจากก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอยู
1: ่
0: นะแต่สิ่งที่สำคัญถ้าสมมติตรงนั้นเต็มแล้วเรามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเอง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วจริงๆมีผู้ปกครองเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลยไม่น้อยเลยทีเดียวที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมาสืบนะมาทำธุรกิจต่
1: อ
0: มาประกอบ
1: ต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องกันไปนะครับไม่ใช่ไปเป็นลูกจ้างที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนิติศาสตร์เองก็สามารถที่มีวิชาเลือกที่ไปลงคณะอื่นได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราเองเนี่ยก็เพิ่งมีโปรแกรมอันหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเจ้าของธุรกิจนะเป็นผู้ประกอบการเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแบ
1: บ
0: สันนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อเมริกานะครับพูดในเรื่องมีความชำนาญพิเศษด้าน entrepreneur นะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทำยังไงเราเรียนเราสอนให้ลูกศิษย์เราเนี่ยมีความรู้ทางกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันมีความคิดในแง่ทาง business ด้วย
1: ไปประกอบธุรกิจได
0: ้นะฮะแล้วนอกจากในทางด้านที่เราปลูกฝังด้านนี้นะครับเราก็มีคาดเห็นว่าในอนาคตเรามีการค้าการลงทุนมากขึ้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็มีส่วนสำคัญนะครับแล้วคณะนิติศาสตร์ของเราก็มีการเปิดสอนนะครับทางปริญญาโทระดับปริญญาโทนะครับว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอยู่สาขาหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็เป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: นะครับซึ่งสองสาขาเนี่ยก็จะเป็นการที่รองรับนะครับการที่มีการพัฒนามีการค้านะครับในระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เฉพาะซึ่งเราเน้นต่างจากที่อื่นนะครับเพราะเราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยโลกในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะต้องมาแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: นะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
1: มาแน่
0: การทำธุรกรรมข้ามชาตินะครับมีอะไรที่นักศึกษาเราควรรู
1: ้
0: นะเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญบางครั้งไปเรียนเรื่องโลจิสติกกฎหมายอะไรบ้างนะทางมีทางด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมีอะไรบ้างนะกฎหมายเกี่ยวกับด้านเรื่องรักษาสุขภาพ
1: เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
0: เงี้ยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องบอกประเด็นแล้วก็ให้ลูกศิษย์เราสามารถที่จะ
1: เข้าไปเรียนรู้
0: และเป็นวิชาเลือกให้เขา
1: ครับคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาเห็นนะครับในมุมภาพในมุมกว้าง
0: ครับ
1: นะครับเรียนรู้กฎหมายแล้วเนี่ยเขาต้องไปคิดเองแล้วล่ะอันนี้คือสอนกระบวนการคิดนะครับไม่ได้สอนให้เด็กจำนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี
0: ใช่ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าเด็กหลายคนเข้าใจผิด
1: ครับ
0: นึกว่าเรียนกฎหมายนี้ต้องท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองจำอย่างเดียวนะจริงๆบอกไม่ใช่เลยนะครับเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมีคิดให้เป็น
1: ครับ
0: นะฮะรู้จักวิเคราะห์ปัญหาเป็นและหาทางออกยังไง
1: ครับ
0: เพราะบางครั้งเนี่ยหลายคำถามที่ในชีวิตประจำวันที่นักกฎหมายเจอเนี่ยมันไม่อยู่ในหนังสือ
1: ครับ
0: แต่ต้องหาหนทางออกให้กับลูกความ
1: ครับ
0: นะในธุรกิจของเขาอาจจะเจออะไร
1: ชีวิตจริงมันมีอะไร
0: นะฮะแล้วเราจะแนะนำเขาอย่างไร
1: ครับ
0: นะบางครั้งในการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการถามแล้วก็ให้เด็กแสดงความคิดเห็น
1: ครับ
0: นะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่พัฒนาความคิดและเด็กเรากล้าแสดงออกมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหนึ่งคุณกล้าแสดงความคิดเห็นออกคุณเท่ากับคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วย
1: ใช่ครับใช่
0: นะจะทำยังไงให้คนที่รับฟังเชื่อเรา
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะก็มีการโน้มน้าวชักจูงให้เหตุให้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเด็กจะได้ฝึกทักษะด้วย
1: ครับ
0: นะเมื่อมีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแน่นอนนักศึกษาของเราถ้าไปอยู่ฝ่ายกฎหมายเราก็มีความว่าในเรื่องการเจรจาการค้าต่างๆก็สามารถไปช่วยผู้ประกอบการได้
1: คืออย่างน้อยเนี่ย
0: นะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าปัญหาที่ทำให้เราเกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมได้เนี่ยปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไม่สามารถที่จะยุติลงได้เลย
0: ครับ
1: เพราะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า1พอจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยประชาชนก็รู้แล้วเขาต้องได้รับผลกระทบไม่ว่าโรงไฟฟ้าเอ่ยหรือโรงเหล็กเอ่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นภาพกันอยู่นะครับ คือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
0: ครับอันนี้สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วการพัฒนาที่เขามาลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่มีแง่ลบอย่างเดียว
1: ครับใช่ครับ
0: บางครั้งมันก็มีประโยชน
1: ์ครับ
0: แต่บางครั้งในการที่จะสื่อให้กับคนประชาชนช
1: ุ
0: มน
1: ุ
0: มรอบรอบข้างเนี่ยนะเข้าใจยังไง
1: ครับ
0: นะจะให้เขามีส่วนร่วมยังไง
1: ครับ
0: นะให้เขาเห็นว่ามาตรการที่การที่เรามาลงทุนที่ต่างชาติมาลงทุนนะฮะมีมาตรการในการดูแลยังไงไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสีย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าประชาชนเราเองก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าโลกเรามีการพัฒนา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ
1: คร
0: เราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จะพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่ว่าเราก็อยู่เฉยๆพอเพียงไปวันๆนี้ไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่
0: นั่นไม่ใช
1: ่
0: นะครับหลายคนเข้าใจผิดแล้วนักศึกษาบางคนก็เอ๊ะจะเข้าใจผิดอ่านแค่นี้ก็พอแล้วบอกไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะฮะอันนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องให้ความรู
1: ้
0: นะครับที่ถูกต้องกับพวกประชาชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองก็ต้องเตรียมนะฮะเพราะว่าในอย่าลืมว่าการที่นักลงทุนมานะครับนั่นก็คือเป็นแหล่งที่ประกอบอาชีพนะของลูกหลานด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้สมควรถูกต้องนะครับตลาดแรงงานเรามีการทำมากขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเราไม่ดูแลตรงนี้แล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศทั้งหมดเลย
1: ครับปัญหาตามมาอีก
0: ตามมาอีก
1: คือมันมีทั้งผลดีและผลเสียแล้วก็เราจะชั่งน้ำหนักสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นคือเราสังคมเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามันได้คุ้มเสียไหมหร
0: ือ
1: มันเสียมากกว่าที่เราจะได้ไหม
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมเห็นนะฮะอาจารย์หลายที่เนี่ยพอพัฒนาอุตสาหกรรมไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ความเป็นอยู่ในสังคมดั้งเดิมเนี่ยเขาหายไปมันก็มีเหมือนกัน
0: ครับจริงๆแล้วนอกจากในเรื่องการลงทุนนะครับในเรื่องการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดทำธุรกรรมกับบ้านเรามากขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: วัฒนธรรมการทำงานผมว่าสังคมเราก็เปลี่ยน
1: ครับใช่ครับ
0: จากบริษัทพี่น้องเหมือนกับพี่ดูแลน้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะเปลี่ยน
1: มันไม่ใช่บริษัทครอบครัวแล้ว
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ทุกอย่างเป็นทางตะวันตกไปหมด
1: ครับ
0: นะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมก็เห็นมีบางบริษัทที่จะพยายามนะครับรักษาวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้ซึ่งต้องยอมรับว่าน้อยมากเลย
1: เอาไม่อยู
0: ่ที่ทำได้นะ
1: เอาไม่อยู่แล้ว
0: อย่างเงี้ยผมว่าก็น่าเสียดายเพราะจริงๆในความเป็นตะวันออกของเราก็จะมีเสน่ห์นะครับมีความเอื้ออาทรมีความพอเหมาะพอดีนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างเงินทั้งหมดนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งทางตะวันออกเราเนี่ยมีมากกว่าทางตะวันตกนะฮะ
1: เราไม่จำเป็นต้องรับสิ่งต่างๆมา 100% อย่างน้อยเราก็ประยุกต์ใช้ในส่วนที่เรามีไอ้ส่วนที่มันเป็นของดีของเราอยู
0: ่ครับต้องรักษาไว้นะ
1: รักษาเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีไว้ในองค์กรวิธีองค์กรเนี่ยผมว่ามันมีความผูกพันนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ในวิถีองค์กรทั้งชุมชนทั้งบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้ามองในเชิงของตะวันออกแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันมีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พอเรายึดไปตะวันตกมากเนี่ยมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาก
0: ทุกอย่างอ
1: ย่างนี้มันลำบาก
0: แคปิตอลด้านเงินหมด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ไปหมด
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมว่าในสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมว่าก็คงต้องมีการชั่งน้ำหนักแล้วต้องพยายามนะ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วในเรื่องอย่างเช่นเรื่องในเรื่องสังคมของเราวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
1: ครับ
0: เมื่อเรารับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของทางตะวันตกชาติตะวันตกเข้ามา
1: ครับ
0: นะฮะอย่างเงี้ยผมว่าเอกก็ต้องมานั่งดูเหมือนกัน
1: ครับเพราะว่าแนวทางพัฒนากฎหมายของของบ้านเมืองเราอย่างเงี้ยก็แล้วกันอาจารย์พอเรารับจากตะวันตกมามากในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็สังคม
0: ครับ
1: สิ่งที่ตามมาคือเราก็พยายามพัฒนากฎหมาย
0: ครับ
1: พอพัฒนากฎหมายแล้ว เราก็พยายามให้สอดคล้องกับตะวันตกที่เรามองว่าเขาเจริญกว่าเรา
0: จริงๆต้อง
1: แต่เราลืมนึก
0: ลืมใช่ครับ
1: ของเราไงฮะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยเกิดปัญหาเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่พร้อม
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปรับมารับมาปุ๊บนะอย่างเช่นง่ายๆในเรื่องโฉนดที่ดิน
1: นะฮะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ยังไม่เสร็จ
1: ครับ
0: นะเราก็รับมาทั้งที่นะฮะยังความพร้อมต่าง
1: ๆ
0: อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับบางอย่างที่มันไม่ดีนะไม่เหมาะกับบ้านเรานะครับผมก็อยาก
1: เราก็รับมาเต็ม
0: ๆก็จริงๆไม่ควรจะรับนะ
1: ฮ
0: ะแต่ว่าก็ รับมานะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าควรต้องมีความระมัดระวังต้องสอนเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานของเราว่าของเราเองก็มีวัฒนธรรม
1: ดีๆอยู่เยอะ
0: ดีๆเยอะ
1: วันนี้เราก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์อวยชัยคงหาการคณบดีคณะ

0: วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมากมายครับเราก็อย่างน้อยก็ให้เราได้รับรู้นะครับว่าเราจะช่วยกันพัฒนากฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจของเราที่มันได้พัฒนาไปอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: เราหมดเวลาลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: ครับต้องสอนเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานของเราว่าของเราเองก็มีวัฒนธรรม
0: ดีๆอยู่เยอะ
1: ดีๆเยอะเด็กหลายคนเข้าใจผิด
0: ครับ
1: นึกว่าเรียนกฎหมายนี้ต้องท่องเป็น
0: จำอย่างเดียว
1: จำอย่างเดียวนะจริงๆบอกไม่ใช่เลย
0: ครับ
1: นะครับเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมีคิดให้เป็น
0: ครับ
1: เพราะเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหนึ่งคุณกล้าแสดงความคิดเห็นออกคุณเท่ากับคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของ
0: ใช่ครับ
1: จะทำยังไงให้คนที่รับฟังเชื่อเรา
0: ครับ
1: มาลงทุนมาทำแล้วเกิดมลภาวะมลพิษแล้วทำให้กับประชาชนนะครับเดือดร้อนนะครับก็คงต้องมีช่างใจครับว่าโครงการเช่นนั้นจะต้องให้ทำ
2: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่นับลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
3: ่
4: ย
3: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททั่วไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททั่วของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamu she is a hero of this city

0: ัวแทนพรรคกลางน้องแป้งพิชญารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ are อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
2: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
4: คือแบบเจอพี่ฮาร์ทครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
5: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราติติครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
6: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกก็อึกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
4: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
2: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
7: ล้า
2: พร้อมไม่พร้อม
7: พร้อม
2: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
0: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
7: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
0: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
9: ไปเอาเลยนะ
10: Thank you
11: Hello good morning
9: Thank
10: you
9: Let's
10: meet
11: you
10: Yeah.
12: Where are you from?
11: England.
12: Oh,
13: my name is Gu.
4: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
1: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
7: พร้อม
2: Are you all ready?
14: Ready?
2: Yeah? You're gonna go to Ayutthaya?
15: Yes.
2: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวคือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
16: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
7: ready
16: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
7: ส
16: ู้ไม่สู้
7: สู้
16: ดีมากค่ะ
2: พร้อมแล้วเริ่ม
17: Hello everybody
18: Hello
17: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
19: But you know, I think it's the biggest island of in
17: Thailand. Yes, it's right? Half island around Phuket. It's have many.

0: ไล่กับ PP Island
1: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
0: I will be a guide for you okay for free just if you go
2: okay it's a deal I will come
3: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
0: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
4: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
5: oh. Yay. And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
4: Seldom.
3: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
5: Why?
4: When I am young, I want my mother to kick.
6: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
7: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
4: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
1: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
3: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพลมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
1: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
8: เด
1: ี๋
8: ยวค่อยมาว่ากัน
1: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อนที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปครับ
9: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my legion in Thailandfrom Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
5: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
9: Really?
10: Yes.
9: I'm starting English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
9: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
11: ค่ะ
3: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
11: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
12: โอเค hello everyone my name is ตุ่น yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in เชียงใหม่ do you know เชียงใหม่Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
13: Yes, and what about food?
12: Food?
13: Yes.
12: Yeah, we have own food too. Yeah. What is it like? It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
11: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
12: กลัว but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
1: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
14: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
1: ึ่
14: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
1: เอาละครับไปดูความ

0: บ้านของน้องกันดีกว่าครับไป
1: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
2: Okay,
1: let's go!
3: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
4: ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
5: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
6: how sweet?
5: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
7: Are you made it?
5: Thai people can
7: one of the plates. But there's an English tip, please don't touch the boat.
5: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
7: I'm hungry.
5: If you can eat plastic.
6: So each and I do have the same thing.
5: Yeah.
7: In old Thailand?
5: Yeah.
7: You make in old Thailand?
5: Yeah.
6: Is it
5: fruits?
6: Fruit.
5: Fruit? No. It's a Thai dessert.
7: Are you making
5: sweet? Sweet.
6: But, what's the flavor? Okay, everyone, you have a video for you, and it says a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
7: Okay.
6: Let's go.
8: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
7: but it is fake what is this canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
9: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
10: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang
6: home
2: the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike or?
5: Yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone wants to go to Paniat Chang.
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: Ruth? Can I stay to take
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบ้าง

0: อย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้2นักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้ง2คนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยว2คนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
2: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
3: The phone number of
4: Cat.
3: You have?
4: Patrice, yes.
3: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
5: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
6: Do I get the food from them later?
7: No.
3: Okay. อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงด
6: ี Do I get the food from them later?
3: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
0: ์เอาละสิครับ
2: รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรอย่างเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น้อง
2: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
1: เป็น AM ยัง
2: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
1: am
2: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it's the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
1: ่1
2: ดีมากนะคะ
8: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
9: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
12: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
13: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

0: A lot of people dream of getting the chance to study abroad. One way for you to get that chance is to apply for financial support. Look out for notices and announcements of grants and write them an email asking for more information. Where there's a will, there's a way. Now, let's look at an example of a grant announcement, and we'll look at writing an email requesting for more information later. This is an announcement of a grant to study overseas. Let's read it and find out more about it. Good news for students who want to learn a foreign language this summer. If you are a full-time third year or fourth year student at Modern University and would like to learn a language this summer, this travel grant is perfect for you. Modern University offers supplemental travel grants to four eligible students to go overseas and study the following languages: English, Chinese, Korean, Japanese, Spanish, or Italian. The funding of 50,000 baht each can be used to pay for travel expenses, accommodation, and tuition fees. Contact us by email at grants@modernuniversity.ac.th for more information. Note, courses must be full-time in June or July and for a minimum of 3 weeks. So if you want to ask for more information, we have to write them an email. How do we do that? Here are some tips. If you don't know the person's name when writing a formal email, use Dear Sir or Madam. Your email should have three short main points: what you're interested in, why you're interested, and what further questions you have. I look forward to hearing from you is a good way to close an email. Regards is a semi-formal, professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanok Prapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกัน

พานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ Teacher Greg
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: Teacher Greg ได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ Hero Model Teacher Greg มาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Thiradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Pierre Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผม
0: ฮีโร่ is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝด
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเจก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Thanavaskar Thun, nickname Pet, 11 years old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะ
0: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
3: ring
0: เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel bars
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์ของบาคูครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูครับ
0: Nova which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอร์ครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคร
1: ับ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากค่ะโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
1: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
1: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round offSomersault.
3: Round off back somersault.
1: Hero ค่ะ
0: Hero. สู้. Ready, steady, go. Clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
3: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
3: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมาก เรียกว่า
1: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
5: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
6: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
5: scissor pose
0: ท่าที่2
1: เป็นท่าหมุนค่ะ
0: นั่น
1: อยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
5: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากปรบมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
6: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
6: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรย์ขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
6: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
6: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
6: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
1: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
1: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีจะเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
6: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงไหนไกลอันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมากระหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยถูกไหมครับ
6: ครับ
0: เล่นยิมมันจะช่วยสร้างกล้ามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ

0: มากพ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
1: คร
0: ับ แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: 10ขวบเอง
0: โอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
1: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้อง2คนเนี่ยเราเน้นในด้านของการออกกําลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกําลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
3: คือนิ้วเพาะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: ว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
4: inspiration
0: โอ้ถือว่านะคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
3: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทําท่าเงี้ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมี balance แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
3: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับเพาะกายได้ไหม
3: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
1: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันเพาะกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
1: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทําให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่า
5: ให้กล้ามเนื้อ
3: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คําว่าสีดําใช้คําว่า black
1: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า muscle Can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยครับโอ้ไม่ลงครับโมเดล Can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต Can I see your muscle
1: แค่นี้หนึ่งไหมคะ
0: โอ้
3: ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ Oh no เป็นไง
3: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body buildingอยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะฮะ
1: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร่
1: ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ
3: front
0: double
3: bicep
0: ฮีโร่ bicepเป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
1: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
1: front lateral นะคะ
0: feature
1: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lat ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
1: ต่อไปท่าที่สามนะคะ
0: side chest
3: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
1: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
1: ค่ะท
0: ่
1: าที่สี่ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
3: double
0: bicep back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ท่าต่อไปนะคะ

0: natural up
1: ขาที่สองแล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้ด้านหลัง back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
2: back lateral
1: ถูกต้องครับท่าต่อไปครับ
0: ท่าที่หกค่ะซ้ายไตสิหลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
2: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
0: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ six pack
0: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominal
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
2: abs
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
0: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Well done. Great job. Today is a very unexpected day. The fact that I met Nong Hiro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impressed me, such as the teaching of the mother who's the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid Story. See you again. 감탄 quiz challenge วันนี้ คำศัพท์ ข้อใด ที่แปลว่า การเพาะกาย หรือการเล่นกล้าม A. Body building B. Body weight C. Body height โอ้โหทุกข้อมีคำว่า body เลือกดีๆครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Body building ครับ ข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ C. Body height นั่นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับ ประทับใจมาก แต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึง

0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
2: เด็กพวกนี้ทิ้งมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
2: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
2: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
3: ่มีผมเหรอคะ
2: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
2: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
5: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระศกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระศกนิกรทุกหมู่เหล่า

0: ้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายสังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
1: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนผู้เข้าเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ําอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกฏทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกฏทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกฏนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกฏโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะ

0: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคําประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชํารุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซียในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูง

ตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่ลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ติภาหายะตภะสัมปติกิติยาตภะพุทธวินาสายะปริตังสุตมังพลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลพลยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือนั้น1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกบริยนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริญญาที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาสปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรแถลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

ทรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตร

0: ลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธัง

0: สีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้

คันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ಅನೇನ ಸಮಚರಿಯಾಯ ಸಂಯಮೇನ ದಮೇನ ಚ ಯಂ ಕತವಾ ಸುಖಿತೋ ಹೋತಿ ನ ಚ ಪಚ್ಛಾ ನಾನು ತಪ್ಪತಿ ತಿ บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยัง

ให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้

2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธิณภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุตกะนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรม

มิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธ

ลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้
จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการ

ฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระทัยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้ผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้น

วันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวันแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

พระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตัปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชรรษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

่อสักครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลโพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆกายวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

จากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับปกรณ์หรือว่าบังสุกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

หาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโช

เรกะวัสสะสตังชีวโตอะติเรกะวัสสะสตังชีวโตอะติเรกะวัสสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะคะประกอบด้วยพระครูปลัดเนียมประภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธัมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุธีรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทธาเทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

พระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ

สำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์เวลา19นาฬิกาค่ะ

ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ณที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ถามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกระไปกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดกระไปกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำหรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนารักในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาจารยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัต

0: ราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปะกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาบัชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรี

รีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อภาษาไทยว่าเห็ดกงกางจิ๋วสรินทรและใช้คำว่าสรินทรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชีววิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสรินทรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีต้นตะแบกและต้นอินทนินน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้
ื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมยุรญาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิ
หารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระสุวรรณเขตเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีเป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองปฏิสถานเป็นพระภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรนนิธานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานต่างๆภายในวัดพระเชตุพนเล่าวันนี้เวลา 7:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชประดิษฐิตมหาสีมาราม10รูปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสิบห้ารูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569
องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรรวม8รูป

และเวลา14นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได
2: ้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328

0: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
1: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
0: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
3: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
0: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
3: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
3: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
1: ่มีผมเหรอคะ
3: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
3: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไปได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: Correct. Good job.
4: โล่งอกเหรอลูกโล่งใช่ไหมเห็นละครหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
3: Wednesday it has that D W E D It's not wed Wednesday Wednesday D is silent
4: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
3: Spelling Charity
5: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
4: ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
6: ศิริราชมูลนิธิครับ
4: เพราะอะไรลูก
6: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
4: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร House แปลว่า
7: บ้าน
4: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now tableDoor.
7: D-O-O-R.
3: Pool.
7: Pass.
3: Roof.
7: R-O-O-F.
3: Fence.
7: F-A-N.
3: Fence.
7: F-A-N-S.
3: Fence.
7: Pass.
3: Kitchen.
7: K-I-T-C-H-E-N.
3: Wall.
7: W-A-L-L.
3: Bedroom.
7: B-E-D-R-O-O-M.
3: Restroom.
7: R-E-S-T-R-O-O-M.
3: Backyard.
7: Pass.
3: Table.
7: T-A-B-L-E.
3: Pool. Pool.
7: P-O-O-L.
3: Fence.
4: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
3: Fence, which is spelled F-E-N-C-E.
7: Fence
4: แปลว่าร
7: ั้ว
4: เราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
7: ก็ฟังเป็น fans
4: อ๋อฟังเป็น fans
3: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard y a r d
4: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูกที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
8: 3
4: น้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
8: 3ค่ะ
4: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
8: ครัวค่ะ
4: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Sink
7: S-I-N-K
3: Dish
7: D-I-S-H
3: Bowl
7: B-O-W-L
3: Bin
7: B-I-N
3: Pan
7: P-A-N
3: Spice
7: Pass
3: Tray
7: T-R-A-Y
3: Pot
7: P-O-T
3: Kettle
7: K-A-T-T-L-E
3: Kettle
7: Pass
3: Rice cooker
7: R-I-C-E C-O-O-K-E-R
3: Spice
7: S-P-R-I-T
3: Spice
4: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
7: S-P-I-C-Y
4: คำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
3: Spice is spelled S P I C E You spelled spicy
4: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
3: The other word was kettle And that is spelled K E T T L E
4: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะอาหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
8: 9ครับ
4: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feelingยิ้มแบบนี้แสดงเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
8: ค่ะ
4: เรารู้พวก feeling ต่างๆ
8: ก็รู้อยู่ครับ
4: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now Angry
8: A-N-G-R-Y
3: Brave
8: B-R-A-V-E
3: Calm
8: Again
3: Calm
8: Pass
3: MadMad
8: M-A-N
3: Mad
8: M-A-D
3: Lazy
8: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
3: Shy
8: S-H-Y
3: Proud
8: Again
3: Proud
8: P-R-O-U-D
3: Fear
8: F-E-E-L
3: Fear
8: F-R-E-E
3: Fear
8: Pass
3: Happy
8: H-A-P-P-Y
3: Cheerful
8: C-H-E-E-R-F-U-L
4: เย้คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
8: น่าจะ C-A-L-M
4: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
8: น่าจะ F-E-A-R
4: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับไปรอที่ไปสอบได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
7: 4ครับ
4: 4ครับโอ้
7: เลข
9: 4ค่ะ
4: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
9: การซักรีด
4: ค่ะใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
9: ค่ะ
4: Let's play spelling
3: We will start now. Shirt.
9: S-H-I-R-T, shirt.
3: Iron.
9: I-R-O-N.
3: Dryer.
9: D-R-Y-E-R.
3: Socks.
9: Pass.
3: Wash.
9: W-A-S-H.
3: Hanger.
9: H-A-N-G-E-R.
3: Dress.
9: D-R-E-S-S.
3: Gloves.
9: Pass.
3: Detergent.
9: Oh, pass.
3: Washing machine.
9: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
4: Yeah! หมดเวลาคนนี้แล้วคำสุดท้ายก็ถูกด้วยเมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
3: She skipped socks, which is S-O-C-K-S.
4: Socks.
9: ฟังไม่กับหมา
4: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก socks แปลว่า
9: ถุงเท้า
4: ถุงเท้า
3: The last word is detergent and that is spelled D E T E R G E N T
4: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น31คำค่ะเย้ yeah, ไปกันที่ไปกันไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
10: 1
4: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
10: ไม่ได้เลย
4: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้

0: ย science คืออะไรลูก
1: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now lab
1: l a m b
2: lab
1: l a m b
2: lab
1: pass
2: atom
1: a t t e m p t
2: atom
1: pass
2: brush
1: b r u s h
2: dropper
1: d r o p p e r
2: beaker
1: b i g g e r
2: beaker
1: b e a k e r
2: oxygen
1: o x g e n
2: oxygen
1: o s y g e n
2: graph
1: g r a f
2: graph
1: pass
2: alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: alcohol is spelled a l c o h o l
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหมในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
2: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, atom. But it's actually A-T-O-M. But it's still pronounced atom.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆ เป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทั้งบ้านนะคะถ้าอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกตินะคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัว

0: รอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมตีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนด์ซันเองเนี่ยเราครีเอทฟู้ดแล็บซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่าแลคโตวีแกนเดมิเกรสเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นอาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิด lacto fermentation ก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำ lacto ที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ก็พื้นบ้านเลยต้นหอมผักชีหอมเปหอมแดงพริกย่างให้สุกโขลกให้ละเอียด

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาเนี่ยมันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยล่ะครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆเพราะเช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับ

เอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลาตะแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกระแยงค่ะผักปลาขยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันถึงอวัยวะที่สำคัญ1อย่างในร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยเนี่ยถูกตรวจพบว่าเป็นโรคตับกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งหรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันอีก1โรคนั่นก็คือโรคมะเร็งตับค่ะซึ่งเป็นโรคที่ร้ายแรงและก็คร่าชีวิตคนไทยไปมากเหลือเกินนะคะค่ะและขอต้อนรับนะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้โหครั้งที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคตับทั้งตับแข็งแล้วก็ไวรัสตับอักเสบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าโรคนี้เนี่ยน่ากลัวจริงๆแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับโรคที่น่ากลัวกว่านั้นเพราะว่าสามารถฆ่าชีวิตคนไทยไปได้อันดับต้นๆเลยนะคือมะเร็งตับนะคะมะเร็งตับถามก่อนเลยว่าเป็นโรคที่สามารถรักษาหายไหมคะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยนะมักจะพูดถึงตัวเนื้องอกที่เกิดจากตัวตับเองนะโดยทั่วไปถ้าถามว่ารักษาหายหรือเปล่าเนี่ยรักษาหายขาดได้นะแต่จะรักษาหายขาดได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆ นะแต่ว่าพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะที่มาตรวจเนี่ยโดยที่มีอาการแล้วน
0: ะ
1: โดยมากมักจะเป็นในระยะที่เป็นมากแล้วนะก็คือคล้ายๆตัวก้อนมีขนาดที่ใหญ่น
0: ะ
1: หรือว่าลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงนะหรือมีการแพร่กระจายถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะรักษาไม่หายขาดแล้วนะครับ
0: งั้นถ้าอธิบายง่ายๆคือมะเร็งตับก็คือการที่มีเนื้องอกอยู่ตรงตับของเราซึ่งเนื้องอกตัวนั้นอาจจะดีหรือร้ายก็ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ้าในกรณีที่เราพูดถึงว่ามีเนื้องอกตับเนี่ยอาจจะเป็นเนื้องอกที่ดีหรือร้ายก็ได้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้องอกร้ายแล้วใช่นะซึ่งเนื้องอกที่พบในตับเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีน
0: ะ
1: ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบได้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีเรื่องของซิสต์ที่ตับที่เป็นซิสต์ธรรมดานะตัวนี้บางคนพออายุมากขึ้นเนี่ยสามารถพบได้น
0: ะ
1: และกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้อันตรายนะมันก็มักจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเรามีไฝมีอย่างเงี้ยนะและที่พบได้บ่อยอีกอย่างนึงก็คือลักษณะของคล้ายๆปานแดงที่ตับนะหรือเป็นลักษณะของเนื้องอกของหลอดเลือดที่ตับตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อร้ายน
0: ะ
1: ส่วนเนื้อร้ายที่พบที่ตับเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มน
0: ะ
1: ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นเนื้อร้ายที่งอกมาจากตับเองนะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็นมะเร็งตับนะก็คือออกมาจากเซลล์ตับนะกับอีกกลุ่มนึงคือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็คือเป็นเนื้องอกที่ออกมาจากท่อน้ำดีในตับตัวนี้ก็เป็นเนื้องอกหลักๆนะฮะที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะคือ2โรคนี้ส่วนเนื้องอกอีกกลุ่มนึงที่เราพบที่ตับเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้องอกที่ตับเองคือเป็นลักษณะการแพร่กระจายมาที่ตับก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกแพร่กระจายมาที่ตับอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งในช่องท้องนะฮะมะเร็งลำไส้นะฮะมะเร็งตับอ่อนอวัยวะที่เลือดไหลเวียนเข้ามากที่สุดคือที่ตับน
0: ะ
1: ก็เชื้อมะเร็งก็มักจะกระจายนะมาอยู่ที่ตับก็เป็นลักษณะของมะเร็งแพร่กระจายนะ
0: แล้วสาเหตุหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งตับล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ครับโรคมะเร็งตับหลักๆนะฮะก็คือถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งน
0: ะ
1: ได้แก่ในคนที่เป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์นะฮะพอตับเริ่มแข็งก็จะมีความเสี่ยงที่เนื้อเยื่อในตับจะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งขึ้นมาหรือว่าคนที่เป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบน
0: ะ
1: ทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็เมื่อตับเริ่มเป็นมากขึ้นตับเริ่มแข็งก็ทำให้เกิดมะเร็งแทรกขึ้นมาได
0: ้
1: ส่วนไวรัส B จะมีลักษณะพิเศษอย่างนึงคือตัวไวรัสเอ็มเป็นสารก่อมะเร็งไปในตัวด้วยน
0: ะ
1: ซึ่งบางคนตับยังไม่ทันแข็งเลยนะเกิดเป็นมะเร็งแทรกขึ้นมาแล้วก็เป็นได้นะนอกจากแอลกอฮอล์นะฮะตัวไวรัสตับอักเสบแล้วเนี่ยตัวสารต่างๆที่รับประทานเข้าไปสารบางชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งน
0: ะ
1: อย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็คือสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะที่สร้างจากเชื้อราที่อยู่ในอาหารที่เก็บแห้งๆนะหรือถั่วเก่าๆพวกนี้บางทีก็ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้นะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื้องอกงอกมาจากท่อน้ำดีนะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีหลักๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการอักเสบระคายเคืองท่อน้ำดีเรื้อรังนะที่พบได้บ่อยของบ้านเราก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเมื่อติดเชื้อเข้าไปพยาธิมันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีในตับและพยาธิที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ไม่กี่วันนะมันอยู่เป็นปีๆหรือเป็น10ปีน
0: ะ
1: มันจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีจนท่อน้ำดีเกิดพังผืดและเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทางอีสานบ้านเราเนี่ยนะฮะ
0: เยอะใช่ไหม
1: เยอะนะเยอะมากที่สุดในโลกแล้วนะครับเป็นตรงที่มีความชุกของโลกมากเพราะเกิดจากอาหารการกินนะครับ
0: แล้วอาการของมะเร็งตับแต่ละประเภทล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมาต่างกันยังไงบ้าง
1: กับอาการเนี่ยในแง่ของมะเร็งที่เป็นมะเร็งของเนื้อตับน
0: ะ
1: ก็จะมีอาการออกเป็น2 ส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นอาการของตัวก้อนเองพอมะเร็งเป็นมากขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะบางครั้งก็ทำให้คนไข้มีลักษณะจุกแน่นนะคำได้ก้อนน
0: ะ
1: หรือเมื่อไหร่ถ้าก้อนใหญ่มากเนี่ยอาจจะปริแตกนะมีอาการเป็นปวดเจ็บตับขึ้นมาได้น
0: ะ
1: หรือว่ามีปริแตกจนเลือดออกในช่องท้องเป็นได้กับอีกส่วนนึงตัวมะเร็งเองเนี่ยนอกจากตัวก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็ยังแทรกซึมไปในตับนะทำให้การทำงานของ

0: ุดลงก็มีอาการเหมือนคนที่เป็นตับแข็งตับวายได้ค่ะ
1: นะในนี้หลายคนจะกังวลค่ะคุณหมอว่าพอไปตรวจเนื้องอกแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีการตัดออกไปอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสเจริญเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะ
0: เนื่องจากเนื้องอกแต่ละชนิดในตับเนี่ยนะมันชนิดไหนมันเป็นชนิดนั้นแต่กำเนิดแล้วนะฮะอย่างเหมือนเราเกิดมาเป็นยังไงถ้ากรณีเป็นซิสที่เป็นซิสธรรมดามันก็จะเป็นซิสธรรมดาในกรณีที่เป็นปานแดงในตับก็เป็นปานแดงแต่ถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งเนี่ยถ้าเราเฝ้าติดตามดูในเวลาหลายๆเดือนนะฮะมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของพวกเนื้องอกหรือเนื้องอกมะเร็งของตับ
1: ค่ะอย่างที่คุณหมอกล่าวไปในตอนต้นนะคะว่าถ้ามีการวินิจฉัยเจอพบเร็วก็มีสิทธิ์รักษาให้หายขาดได้ถ้าอย่างนั้นมะเร็งตับเนี่ยคือสามารถแบ่งเป็นได้กี่ระยะคะ
0: มะเร็งตับที่เกิดจากเนื้อตับเนี่ยนะถ้าแบ่งให้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะเป็น3กลุ่มน
1: ะ
0: กลุ่มแรกคือกลุ่มที่รักษาหายขาดได้นะกลุ่มนี้ก็คือก้อนเนี่ยมีขนาดเล็กนะจำนวนก้อนไม่เยอะนะกลุ่มนี้รักษาให้หายขาดได้โดย1คือการผ่าตัดก็คือตัดออกไปเลยนะก็หายได้หรือการจี้ความร้อนนะหรือที่เรียกว่าRadio Frequency Ablation นะเหมือนใช้เข็มจี้เข้าไปที่ตัวก้อนแล้วก็เผามันเลยได้นะหรือแม้แต่การเปลี่ยนตับนะ3วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่หายขาดได้ในคนไข้ที่เป็นในระยะที่ยังเป็นไม่มากในระยะที่2เนี่ยคือเป็นมากแล้วคือกลุ่มนี้คือหายขาดแล้วนะคือก้อนมีขนาดใหญ่นะฮะแล้วดูแล้วไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดได้เนี่ยก็จะมีการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองในที่นี้คือสามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยยืดชีวิตยืนยาวออกไปได้นะก็คือไปทำให้ก้อนมันฝ่อลงไปชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับหายขาดได้แก่การฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดนะเพื่อไปอุดตัวก้อนนะก้อนมันก็จะฝ่อลงไปแต่ในระยะยาวมันมีโอกาสที่ขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: รวมไปถึงในกรณีคนที่ไม่สามารถฉีดยาเข้าไปที่ตัวก้อนได้เนี่ยปัจจุบันก็มียาที่เป็นยาจำเพาะต่อตัวมะเร็งตับนะเป็นยารับประทานก็จะช่วยชะลอให้ก้อนโตช้าลงได้นะโดยทั่วไปการรักษาเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลที่พิสูจน์ชัดแล้วว่าทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นถึงแม้จะไม่หายขาดจากมะเร็งตับส่วนระยะที่3เรียกว่าระยะที่เป็นมากแล้วนะหรือระยะสุดท้ายนะในกรณีนี้ถ้าคนไข้เป็นมะเร็งตับที่เป็นมากคือก้อนใหญ่มีการแพร่กระจายนะรวมไปถึงการทำงานตับทรุดโทรมนะคือคล้ายๆกับว่าคนไข้เหลืองเพลียมากแล้วนะตรงนี้บางทีไปรักษาที่จำเพาะกับก้อนเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าไม่ว่าเราใส่การรักษาอะไรเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นทรุดเร็วกว่าเดิ
1: ม
0: นะดังนั้นกลุ่มนี้ก็การรักษาก็เป็นการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลตามอาการนะ
1: อย่างนี้ในระยะเริ่มแรกเนี่ยพอจะมีอาการอะไรที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะ
0: เนื่องจากว่ามะเร็งตับเนี่ยในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะโดยทั่วไปคำแนะนำคือในคนที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับควรที่จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคนที่มีความเสี่ยงได้คนที่มีโรคตับเรื้อรังทั้งหมดนะไม่ว่าเป็นจากเหล้านะจากไวรัสตับอักเสบนะฮะหรือคนที่มีตับแข็งนะฮะกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการคัดกรองมะเร็งตับการตรวจคัดกรองที่ง่ายนะฮะแล้วปลอดภัยนะก็คือการตรวจอัลตราซาวด
1: ์
0: ตับก็คือเช็คดูตับนะฮะว่ามันมีจุดมีก้อนแทรกโผล่ขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าเจอตั้งแต่ต้นเนี่ยก็รักษาหายขาดได้นะส่วนในคนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงปัจจุบันยังไม่ถึงกับมีคำแนะนำว่าคนธรรมดาต้องไปอัลตราซาวด์ทุกคนแต่ว่าก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเช็คดูนะ
1: ค่ะแล้วอย่างในระยะสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าก็จะเป็นการประคับประคองรักษากันไปอย่างนี้ผู้ป่วยสามารถมีอายุอยู่ได้ อีกนานแค่ไหนคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันบ่งถึงว่า1คือมะเร็งเป็นมากด้วยนะ2คือตับก็ทำงานไม่ไหวแล้วนะโดยมากผู้ป่วยมักจะมีอายุอยู่ได้เป็นหลักเดือนเท่านั้นเองนะอาจจะ 3-6 เดือนนะโดยทั่วๆไปซึ่งเพราะเนื่องจากตับที่ทำงานไม่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่มีมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไหวแล้ว
1: ค่ะอ่ะงั้นเราย้อนกลับไปหนึ่งในระยะที่ยังสามารถรักษากันได้มีวิธีการรักษายังไงคะสำหรับมะเร็งตับ
0: ครับอย่างที่หมอได้เรียนไปตอนต้นก็คือว่าการรักษาที่หายขาดใช่ไหมหนึ่งคือการผ่าตัดนะสองคือการจี้ด้วยคลื่นความร้อนนะครับสามคือการเปลี่ยนตับตรงนี้ก็คือเป็นการรักษาในระยะที่หายขาดส่วนการรักษาที่ยืดชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้นะในระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้แล้วก็คือการฉีดยาเข้าไปทางเส้นเลือดไปยังก้อนตับโดยตรงนะหรือการทานยาเพื่อชะลอ
1: ค่ะค่ะในเมื่อวิธีการรักษามันค่อนข้างที่จะยากลำบากเหลือเกินแล้วเรามีวิธีการป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งตับได้ยังไงล่ะคะ
0: ครับการป้องกันย่อม

0: ดีกว่าการรักษานะฮะทีนี้อย่างที่เราทราบว่ามะเร็งตับเนี่ยเหตุก็คือเกิดจากโรคตับเรื้อรังต่างๆดีที่สุดคือไม่เป็นโรคตับเรื้อรังน
1: ะ
0: ไม่เป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยนะฮะทำได้คือหนึ่งในแง่แอลกอฮอล์ก็คืองดนะฮะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยนะหรือดื่มก็ดื่มในปริมาณที่ไม่อันตรายอย่างที่กล่าวไปแล้วนะในตอนที่แล้วแล้วก็สองไวรัสตับนะฮะก็คือในการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะรวมไปถึงไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมีวัคซีนที่สามารถป้องกันได
1: ้
0: ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนป้องกันนะครับแล้วก็ส่วนเหตุอื่นก็คือดูแลสุขภาพทั่วไปนะทานอาหารสุขสะอาดเลี่ยงอาหารอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นพิษต่อตับป
1: ั
0: จจุบันที่พบได้บ่อยก็คือว่ายาอาหารเสริมบางครั้งเนี่ยนะมันอาจจะมีสารที่ปนเปื้อนนะในระยะยาวถ้าเราทานไปนานๆมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังนะหรือส่งผลต่อตับระยะยาวได
1: ้
0: คำแนะนำของหมอทั่วไปก็คือว่าอยากจะให้ทานอาหารถูกสะอาดตามปกติเนี่ยจริงๆก็เพียงพอต่อตับแล้วนะเพราะตับเรามันจะคอยดูแลตัวมันเองอยู่แล้วนะถ้าไม่มีอะไรไปกระทบมันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงดีน
1: ะ
0: ถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปกระทบต่อตับนะมันก็ถึงจะมีอาการ
1: แล้วอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ล่ะคะคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือเปล่า
0: ตัวกรรมพันธุ์เองเนี่ยนะพบว่าอย่างมะเร็งตับเนี่ยในครอบครัวนะถ้าใครที่มีครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะแล้วมีเหตุเช่นเป็นไวรัสตับอักเสบบีนะความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่าเพิ่มขึ้นแบบมากนะแต่จะมากกว่าคนที่ครอบครัวไม่เป็นนะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยง
1: อัตราเสี่ยง
0: อัตราเสี่ยงเนี่ย
1: ที่จะกลายเป็นมะเร็ง
0: ใช่ครับอัตราต่อจะมากกว่าคนที่ไม่มีครอบครัวเป็น
1: ทำไมพันธุกรรมมันถึงมีส่วนในการทำให้รุ่นต่อๆไปเป็นด้วยล่ะคะ
0: คือปัจจุบันเนี่ยมะเร็งต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เฉพาะตับนะพบว่าพันธุกรรมต่างๆมีผลมากนะซึ่งตั้งแต่มะเร็งเต้านมนะฮ
1: ะ
0: มะเร็งเกี่ยวกับเรื่องของในลำไส้ก็ตามเนี่ยพันธุกรรมหลายๆอย่างทั้งที่ค้นพบแล้วและยังไม่ค้นพบเนี่ยนะมีส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งได
1: ้
0: นะของตับเนี่ยก็เช่นกันแต่เนื่องจากมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะทั้งเรื่องของปัจจัยภายนอกนะแล้วปัจจัยภายในดังนั้นพันธุกรรมจึงมีส่วนเล็กน้อยนะ
1: ค่ะแล้วสำหรับความถี่ของกลุ่มที่เขามีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่คุณตอนแรกหมอแนะนำว่าคนเราปกติทั่วไปก็ควรจะตรวจสุขภาพสักปีละ1ครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอย่างผักหวานเนี่ยมีคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนอย่างนี้ค่ะผักหวานควรจะตรวจร่างกายทีกว่าบ่อยกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
0: ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือตับแข็งนะฮะถ้าได้รับการติดตามโดยแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งเป็นประจำอยู่แล้วน
1: ะ
0: โดยทั่วไปในคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยหรือมีความเสี่ยงมากนะมักจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก6เดือน
1: นะ
0: เพื่อที่จะคัดกรองว่าเมื่อไหร่มันมีก้อนโผล่ขึ้นมาจะได้รีบรักษาแต่ต้นๆน
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าทิ้งไว้เป็นปีๆหรือหลายๆปีบางครั้งก้อนเล็กๆมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วนะครับ
1: แล้วนอกจากการอัลตราซาวด์แล้วยังมีวิธีการคัดกรองแบบอื่นๆอีกมั้ยคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะอัลตราซาวด์เป็นวิธีหลักนะในการคัดกรองมีวิธีอื่นที่ร่วมด้วยก็คือการตรวจเช็คค่าสารมะเร็งในเลือดนะซึ่งก็พบว่าตัวเนี้ยนะดูอาจจะดูร่วมกับอัลตราซาวด์ได
1: ้
0: นะแต่ว่าดูแต่ผลเลือดอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่แม่นยำเพียงพอนะทีนี้ในกรณีที่เราตรวจอัลตราซาวด์เนื่องจากเป็นการคัดกรองนะเจอจุดหรือก้อนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยการตรวจยืนยันเนี่ยจำเป็นนะเพราะอัลตราซาวด์เนี่ยบอกได้แค่ว่าผิดปกติแล้วนะนะแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นไม่เป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นการตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นที่จะดีที่จะแม่นยำต่อตับเนี่ยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสีนะคือการเข้าอุโมงค์นะเข้าอุโมงค์ฉีดสีแล้วก็ดูลักษณะของก้อนที่เห็นว่ามันติดสีเป็นยังไงถ้ามันลักษณะติดสีจำเพาะต่อมะเร็งเนี่ยสามารถวินิจฉัยมะเร็งตับได้นะหรือแม้แต่การตรวจอีกอันนึงที่ละเอียดขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แม่เหล็กซึ่งก็คล้ายๆกับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าใช้เป็นคลื่นแม่เหล็ก
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่แม่นยำต่อตับเหมือนกันในกรณีที่มีจุดเล็กๆนะฮะหรือมีก้อนที่สงสัยเนี่ยการตรวจนี้ก็จะเป็นตัวที่จะยืนยันว่าจุดเนี้ยมันเป็นลักษณะที่จะใช่ไม่ใช่มะเร็งนะฮะในกรณีที่ตรวจทุกอย่างแล้วนะฮะยังไม่ชัดนะตรวจทุกอย่างแล้วเอ๊ะมะเร็งหรือไม่มะเร็งก็ไม่รู้ติดสีก็กำกำกึ่งๆนะก็คือการตรวจชิ้นเนื้อเลยนะก็คือการเจาะเอาชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจดูว่าสรุปเอามาส่องดูแล้วเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอได้พูดถึงมะเร็งท่อน้ำดีไปด้วยนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีบ้างดีกว่าว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะสาเหตุก็คือเกิดจาก ที่มีการระคายเคืองเรื้อรังของท่อน้ำดีนะในประเทศไทยที่พบได้บ่อยก็คือพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองของท่อน้ำดีหรือแม้แต่การที่มีนิ่วอยู่ในท่อน้ำดีนานๆนะแล้วก็มีการระคายเคืองจนอักเสบเรื้อรังเกิดพังผืดเกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งจะต่างจากทางโลกตะวันตกที่เขาจะมีกลุ่มโรคที่เป็นการอักเสบเรื้อรังจากภูมิคุ้มกันของท่อน้ำดีตรงนี้ก็ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได
1: ้อย่างนี้อาการที่จะแสดงออกมาจะมีอาการอะไรบ้างคะสำหรับผู้ป่วย
0: ครับในกรณีที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากเนื้องอกมันโตอยู่ในท่อน้ำดีนะอาการมักจะมาด้วยอาการของการตีบตันท่อน้ำดีก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเป็นตัวเหลืองน
1: ะ
0: เหลืองเนี่ยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะจะเหลืองแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอถึงจุดนึงก็จะคันตามตัวได้น
1: ะ
0: แล้
1: วก็มีอาการคันด้วย
0: คันด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่อนเพลียน
1: ะ
0: ซึ่งตัวมะเร็งท่อน้ำดีเองหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรเลยนะเพราะมันมีการตันของท่อน้ำดีแบบเรื้อรังน
1: ะ
0: ดังนั้นผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเหลืองอย่างเดียวได้นะคร
1: ับ ก็คือสังเกตอาการจากอาการตัวเหลืองซึ่งน่าจะเป็นอาการที่เด่นชัดที่สุดสำหรับมะเร็งท่อน้ำดีทีนี้พอมาตรวจแล้ววิธีการตรวจของคุณหมอล่ะคะเขาใช้วิธีไหนในการตรวจมะเร็งท่อน้ำดี
0: ครับเนื่องจากมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามะเร็งตับอยู่บางส่วนนะเนื่องจากมันมาเนี่ยมาได้หลายรูปแบบนะตั้งแต่เป็นที่เป็นธรรมดาเลยก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกที่งอกออกมาจากท่อน้ำดีแล้วมาอุดกั้นท่อน้ำดีนะฮะหรือแม้แต่บางครั้งมันจับตัวฟอร์มตัวกันเป็นก้อนที่ดูเหมือนเป็นก้อนมะเร็งธรรมดาก็ได้หรือแม้แต่บางครั้งมันคล้ายๆกับมันเลียบไปกับผิวท่อน้ำดีซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นได้การตรวจในขั้นต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับมะเร็งตับคือการตรวจอัลตราซาวด์น
1: ะ
0: ถ้าเกิดอัลตราซาวด์เจอลักษณะของท่อน้ำดีที่ตีบตันนะคือมีท่อน้ำดีตันมีการขยายตัวของท่อน้ำดีนะร่วมกับคนไข้มีอาการเหลืองนะตรงนี้ก็สงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นเนื้องอกท่อน้ำดีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะของระบบเรื่องของเนื้องอกท่อน้ำดีเนี่ยก็คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้มันจะเห็นรายละเอียดของท่อน้ำดีและการตีบตันได้ชัดขึ้นนะรวมไปถึงการตรวจค่าเนื้องอกท่อน้ำดีก็จะมีค่าเนื้องอกจำเพาะนะที่ตรวจเลือดถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการนะตรวจเอ็กซเรย์พบลักษณะดังกล่าวนะพบค่าเนื้องอกในเลือดขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นค่อนข้างสูงมากแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมะเร็งท่อน้ำดียังเป็นมะเร็งชนิดที่ยังจำเป็นต้องใช้การตรวจทางเนื้อเยื่อเพื่อยืนยันการวินิจฉัย
1: ะ
0: นะไม่ว่าจะเอาเนื้อเยื่อจากการส่องกล้องท่อน้ำดีนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการเจาะตรวจนะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้มะเร็งท่อน้ำดีเขามีระยะเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะช่วงที่แบบเจอแล้วอาจจะรักษาหายขาดหรือถ้ามาเจอช่วงสุดท้ายก็อาจจะได้แค่ประคับประคอง
0: ค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยก็การรักษาหลักนะฮะจะไม่เหมือนกับมะเร็งตับที่มีหลายรูปแบบมากนะมะเร็งท่อน้ำดีการรักษาที่หายขาดหลักปัจจุบันยังมีแต่การผ่าตัดในกรณีที่เจอในระยะต้นนะฮะที่ยังผ่าตัดได้การผ่าตัดจะเป็นการรักษาที่หายขาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่าตัดไม่ได้นะฮะคือลักษณะของก้อนหรือมีการแพร่กระจายไม่สามารถตัดและจบหายเลยเนี่ยตรงนี้มักจะถือว่าไม่หายขาดแล้วนะก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองการรักษาประคับประคองก็คืออย่างเช่นถ้ามีการตีบตันท่อน้ำดีตัวเหลืองอาจจะระบายก็คืออาจจะส่องกล้องเพื่อวางท่อระบายท่อระบายน้ำดีนะคนไข้ก็จะมีอาการที่ทุเลาลงนะไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
1: ค่ะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ตอนแรกเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ได้อันตรายเลยมากเพราะแค่เกิดอาการตัวเหลืองเกิดอาการคันนิดหน่อยแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งท่อน้ำดีไหมคะ
0: ครับเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดีที่พบในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่าเกิดจากเรื่องของตัวพยาธิใบไม้ในตับน
1: ะ
0: ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่จะรับเชื้อพยาธิใบไม้ในตับก็คือทานอาหารที่สุกสะอาดนะโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะปลาน้ำจืดดิบหรือปลาลาที่ไม่ได้ปรุงให้สุกเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะมีตัวเรื่องของตัวอ่อนของพยาธิน
1: ะ
0: ที่ติดอยู่กับตัวปลาเมื่อไหร่ที่เราทานเข้าไปนะพยาธิมันก็จะไปเข้าไปสะสมอยู่ในท่อน้ำดีในตับน
1: ะ
0: ในคนที่มีความเสี่ยงบอกเอ๊ะเราทานไปแล้วเนี่ยทำยังไงนะมีหรือเปล่าเราก็ควรที่จะตรวจเช็คดูนะโดยการตรวจอุจจาระว่าคุณมีพยาธิใบไม้ในตับแฝงอยู่หรือเปล่าถ้ามีเนี่ยก็ทานยาเพื่อที่จะถ่ายพยาธิได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดคือในบางคนที่คล้ายๆกับมีเชื้อแต่ว่าปลาดิบยังไงก็ยังทานอยู่นะมันก็รับเชื้อเข้าไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้การอักเสบในท่อน้ำดีมันยังดำเนินต่อไป
1: ปลาดิบนี่คือรวมไปถึงแบบปลาดิบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: จะไม่ทั่วไปเนี่ยเชื้อตัวนี้จะอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้นะก็จะเป็นอยู่ในน้ำจืดแล้วปลาน้ำจืดเนี่ยก็เฉพาะในบางท้องที่ด้วยนะเนื่องจากเชื้อมันปนอยู่ในแหล่งน้ำนะพอมัน ปนเปื้อนกับปลาน้ำจืดในบางท้องที่ก็จะมีพยาธิติดมาแต่ปลาน้ำจืดบางประเทศที่ไม่ได้มีการระบาดของเชื้อก็อาจจะไม่มีเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
1: ค่ะแล้วอาหารปิ้งย่างนะคะที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับทีนี้มะเร็งท่อน้ำดีมันมีส่วนด้วยไหมคะ

0: กลุ่มพวกอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะที่ปิ้งเนี่ยมันจะมีสารก่อมะเร็งโดยรวมนะคล้ายๆมันทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งทั่วไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งทุกๆชนิดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
0: ครับมันพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นนะแต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดอย่างแน่นอนนะจะเป็นปัจจัยร่วมเหมือนอย่างเช่นการสูบบุหรี่เช่นกันการสูบบุหรี่เนี่ยก็พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่างๆแต่ว่าก็เพิ่มบางส่วน
1: ค่ะนี่ก็จะมีหลายคนค่ะบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งมันมีส่วนช่วยกันได้จริงๆค่ะ
0: ในแง่การออกกําลังกายเนี่ยผลโดยตรงน่าจะเป็นสุขภาพดีโดยทั่วไปนะฮะในแง่การป้องกันมะเร็งเนี่ยเนื่องจากมะเร็งมันมีสายสาเหตุนะฮะมันอาจจะป้องกันได้จากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากอ้วนนะหรืออะไรอย่างงั้นแต่ว่าถ้าในแง่ของมะเร็งบางอย่างเกิดจากพันธุกรรมเนี่ยบางทีออกกําลังกายก็ไม่เกี่ยวน
1: ะ
0: แต่ที่จะชัดเลยออกกําลังกายจะมีผลดีต่อพวกโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบหลอดเลือดต่างๆนะฮะพวกกลุ่มเบาหวานความดันไขมันต่างๆตรงนี้จะมีผลโดยตรงรวมไปถึงไขมันเกาะตับด้วย
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติร่างกายของเราเนี่ยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
0: ครับการป้องกันนะในแง่ของโรคมะเร็งตับเนี่ยก็คือต้องพยายามไม่ให้ตัวเรามีโรคตับเรื้อรังใดๆเลยนะก็คือว่า1คือพยายามหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะฮะแล้วก็ในแง่ของไวรัสตับอักเสบน
1: ะ
0: ก็ต้องระวังในแง่ของการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งต่างๆนะการใช้ของมีคมร่วมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็ในแง่ของมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเนื่องจากว่าติดทางพยาธิใบไม้ในตับนะก็ควรที่จะต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะเลี่ยงทานพวกอาหารสุกๆดิบๆนะฮะปลาดิบอย่างเงี้ยนะครับปลาน้ำจืดดิบตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
1: ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือการดูแลป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะแค่คุณดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และที่สำคัญงดแอลกอฮอล์และก็งดการสูบบุหรี่แค่นี้นะคะมะเร็งก็จะไม่ทำอะไรคุณได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ Top 5 Matt JJ น้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์มั้ยจ๊ะ
1: อยากเกี่ยวกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าจ๊ะ
0: ไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ Anything you like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งบ่เก่งบ่หูหูตะวาสวยสวย
0: โอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายคะแนนคะแนนใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTS
5: This paper is so beautiful. There are so many colors to choose from. There's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City Elephant Kingdom in Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce environmental problems within the site and to turn the project into a learning center for students and tourists. The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time and is being accepted especially in other countries that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products.It also reduces environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber. Therefore, it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber. The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft.Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added. Corin can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
5: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from?Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
0: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A, to soften the elephant dung. B, to make the fiber more cohesive. C, to remove mucus, stones, sand,and gravel from the elephant dung. Or D, to whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C, U. กัลยาณวัฒน์กดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
7: C, to remove mucus, stone, sand, and gravel from the elephant dung.
0: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่Incorrect. Zintan, you guys get to answer. Check up.
8: A. To soften the elephant dung.
0: Your answer. A. ถูกต้องในเคสนี้นะครับเขาบอกว่า ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ So let's move on to our next game Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person was a Republican presidential candidate Clue number two He led the country through the American Civil War and was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three, this person once said, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four, he pushed the abolition of slavery during his presidency, the confiscation

0: นำอยู่ที่300-0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back and you're watching See You on the Road Season 2 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรTrue or false พี่เต้จะมีเค้าเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหล่าเอ้ยขอให้จัดศพดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุมานได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
1: หนูเองค่ะ
2: หนูเองค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
3: มาครับ
0: มาร์ท
4: ตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วยฟู้ดมาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า
0: The following are vegetables true or false you ready let's go cucumber
5: true
0: broccoli
5: true
0: corn
6: false
5: true
0: green pepper
5: true
0: ginger
6: true
0: eggplant
5: true
6: false
0: pumpkin
6: true
0: radish
5: true
0: tomato
6: true
5: false
0: carrot
5: true
6: false
0: กัลยาณวัฒน์ if you get thisgame 300 points go into the can and that means we're going to need a tiebreaker ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปครับได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ oh from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะฮะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองOh, is there anything you'd like to tell the audience at home? มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า 7 โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเงี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
7: ค่ะ See you on the road ค่ะ
0: แน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมา and สิรินธร I ออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tellyour friends from Sri Lankan.

0: ตอบว่า
1: A cab
0: Cab your answer is incorrect น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว your answer is
2: tank
0: is ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
1: Jeep
0: เป็นคำตอบที่ incorrect your last chance สิรินธรจะตอบว่า
3: Rover
0: นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect so nobody nailed this one and the keyword is actually this one right here
1: จิ๊บนี่
0: โอ้จิ๊บนี่ครับเป็นรถที่นะก็คือรถจิ๊บแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิ๊บ the name Jeep is actually the brand และทหารอเมริกาโดยนายพลแม็กอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นทีขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปแต่ก็เลยจิ๊บนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere anytime especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆ2แถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
1: จ
0: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However for the next game we're gonna have to random Let'sRandomize. Logic, ครับ Mr. Red, Mr. Blue, and Mr. White meet at a restaurant. The first man is wearing a red shirt. The second man is wearing a blue shirt. The third man is wearing a white shirt. Mr. Blue says, "Look.We're all wearing shirts that don't match our names. The person wearing a white shirt says, Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียม น้อม โคราชตอบว่า
1: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ Correct! โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you pleaseExplain how you got the answer. เริ่มได
1: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์เรดมิสเตอร์บลูและมิสเตอร์ไวท์
0: จ้ะ
1: แล้วคือมิสเตอร์เรดเนี่ยเขาจะใส่ได้แค่สองสีก็คือบลูกับไวท์เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay
1: so and then มิสเตอร์บลูก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. Blue is right the person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่าม
0: ีเป็นไปได้แค่
1: Mr. Red กับ Mr. Blue ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะwears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
1: yes
0: blue ว่าไงจ๊ะง่าย
1: yes.
0: อะไรประมาณนี้
1: yes.
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
1: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้แดนภาคอีสานด้วยครับ We'll see you again next week on See You on the Road Season 2สวัสดีครับ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: Ramathibodi Tumor Biobank is one of the first centralized biobank in Thailand. So with this, we hope to have a better treatment outcome, less side effect, and overall longer survival for the cancer patients.
4: Cancer is a major health problem.And it is also leading cause of mortality. Cancer is a complex disease. To conduct an effective translational research project or clinical research project, we need to set up a biobanking center to collect various types of tumor samples. So many researchers can use these tumor samples to do.Translational research and many clinical trials to improve our treatment efficacy and to improve our care.
3: The first process that we do is that the clinicians will talk to the cancer patients whether they are willing to donate the leftover specimen after the surgeries, and then after that they will sign a consent form at the OPD, and then we will contact the OR and the surgeons will be coordinating the time that we can go and collect the samples from them. So after we collect the fresh specimen from the OR, it will be snap frozen in liquid nitrogenright away and carry to the lab, and after that our researchers will take care of the specimen and then put them in the system. We have a specific 2D barcode tubes and then scanner system that will tell us where the specimen are in the bank, and also we develop our own tumor banking software and patented already in Thailand. So this system will help organize where the sample is and also let you knowhow many samples that the patient has, at what time point we collected the sample from them. We have the blood sample from the patient as well. We use this to separate into serum, plasma, and then buffer coat, which is the white blood cells part, and then use that for DNA or RNA extractions or proteins analysis. And with that, we can compare this cancer tissue with normal tissue, comparing this part with primary cancers and metastatic site, and see whether there are different genetic alterations or protein or gene expression that are different, and then use this as a biomarker. Biomarker is some things that you can really use to predict the progress of the disease in the patients, or you can use this to help decide which treatment would be the best for your patients. And this kind of research, without a good infrastructure that collect as many as specimen as you can, then you can't really kind of do this in a big scale. And because after you identify something new, you need to validate that in a bigger cohort of the patients. And if we don't prepare for that, right now, after you finish your first experiment, then you need to start collecting more cohort, more new sample for another 5 or 10 years in order to have 1,000 samples and then continue your research, which is actually not in time. And we do have a success story already in the term of head and neck cancer. So what we did is that we identified this specific set of genes, biomarkers that can help to predict whether the patient is at a higher risk to have this second primary tumor, so that we can develop a surveillance program to detect it faster and earlier than before it happened. And this way we hope to be able to extend the 5-year survival time of the patients after they are first diagnosed. This is a teamwork, so we have to collaborate closely with the clinicians who recruit the patients, and then tumor registry who collect all the clinical data set.
5: Ramathibodi Cancer Registry is a hospital-based cancer registry that collects incidence and survival data on all cancer patients who are diagnosed or treated for cancer at Ramathibodi Hospital. Within the last 2 years, we have managed clinical data more than 50 research projects for researchers.
3: And we also have close collaboration with researchers who actually use what we collected to spin off their research. And what we can do here, there are many opportunities for researchers, because now we have a very good collection of clinical samples that go together with clinical data set. And also we can use the fresh specimen here and then develop them into a new cell model. We call this organoid.
6: We have made an organoid from retinoblastoma. It's a cancer of retina and occurs only in the children. The patients will lose the vision or the eye if the treatment involves surgery. For making the organoid, we developed culture medium from scratch. We grow them in the lab and we found that they have molecular and histopathology features resembling the original tumor tissue. So we can utilize the organoid as a model for searching for a new drug.

0: วันนี้ก็เจริญขึ้นน่ะนึกถึงครั้งก่อนทีไรนะร้องไห้ทุกทีว่าโอ้โหลำบากเกินพอท่านในหลวงมาทำทางให้ดีแล้วนึกถึงตอนก่อนกับตอนนี้แล้วผิดกันเลยเมื่อครั้งก่อนนะน้ำกินก็ไม่ค่อยมีต้องลงไปหาบในห้วยเพราะมันไม่มีใช้อ่ะ
1: ฝายบ้านห้วยมงคลคืออีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ส่งมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นผู้ดูแลดำเนินการด้วยห้วยมงคลเป็นห้วยที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีสภาพท้องน้ำเป็นกรวดปนทรายน้ำจะไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้และไหลลงแม่น้ำปราณบุรีการสร้างฝายในช่วงยอดเขาลงมาสู่กลางเขาอย่างฝายแห่งนี้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและที่สำคัญเมื่อผืนดินชุ่มชื้นแล้วพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรไม่ขาดมือ
2: มาสมัยนี้มีฝายเก็บกักน้ำได้เกิดขึ้นหลายแห่งตามโครงการพระราชดำริของนายหลวงทำให้ชาวบ้านปลูกพืชผลทำการเกษตรต่างๆได้หลายชนิดทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมธนชาติธรรมโชตนะครับในรายการเพื่อสังคมสันติสุขนะครับรายการของเราโดยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับทราบปัญหาต่างๆในสังคมความขัดแย้งต่างๆในสังคมว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อวยชัยคูหาการคณบดีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ชาติครับ
3: ครับก็วันนี้คงจะมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ว่าสังคมของเราที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกฎหมายต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่นะฮะอาจารย
4: ์ครับ
3: มันพัฒนาไปไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมมันพัฒนาไปไม่ทันในความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนะครับในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ย อยู่ในการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคิดว่าสังคมของเราเนี่ยจะพัฒนากฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างไรบ้างครับ
4: ครับคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบ้านเราเนี่ยก็ทราบถึงปัญหานี้มานานนะครับแต่ว่าในเราไม่ได้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่ง
3: หน่วยงานกลาง
4: หน่วยงานกลางซึ่งดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายภายในหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะไปทำสนธิสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆกับประเทศต่าง
3: ๆเอ๊ะโทษนะอาจารย์ในปัจจุบันก็มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเนี่ยก็ทำเรื่องอะไร
4: เขาก็มีการรวบรวมดูกฎหมายว่า
3: แค่รวบรวมยังไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวนะ
4: ฮะก็
3: เริ่ม
4: ก็นานแล้วเหมือนกัน
3: ก็หลายปีนะฮะ
4: จริงๆแล้วมันก็มีการพยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอยู่เรื่อยๆนะครับก็คืออาจจะทำเสนอขึ้นไปแต่ก็ต้องไปผ่านขั้นตอนนะครับในกระบวนการแก้ไขกฎหมายของบ้านเราซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะกฎหมายนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของพระราชบัญญัตินะครับก็ต้องเข้าในสู่สภาแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยนะครับคือจริงๆตั้งแต่ที่ผมเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงว่าเออเราไปเจรจากับต่างประเทศต่างๆนั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะฮะกระทรวงเกษตรไปเจรจาอย่างหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ไปเจรจาอย่างหนึ่งสมมติอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะทำไมเราไม่คุยกันก่อนที่จะไปเจรจาน
3: ั่นน่ะสิครับ
4: นะอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีผมว่าเอ๊ะเราก็ทราบผมว่าก็ไม่จะมีความพยายามนะครับอย่างเช่นในเรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับที่เรากำลังจะเป็นในอีก2ปีข้างหน้า
3: ครับ
4: นะเราบอกเราจะมีการผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนยังไง
3: ครับ
4: ใครเป็นคนรวบรวมนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูก็ยังมีทางสภาก็ยังมีคณะอนุกรรมการอยู่คณะหนึ่งเป็นการรวบรวมนะกฎหมายต่างๆนะว่าควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องรองรับนะครับกับการที่เราจะเป็นประชาคมอาเซียน
3: มันเป็นแค่คณะอนุกรรมการขึ้นมาแค่เหมือนชั่วคราวของสภา
4: ครับ
3: แต่ไม่มีหน่วยงานที่เป็นจริงเป็นจังในการรวบรวม
4: ครับก็จะเชิญหน่วยงานข้างนอกให้เป็นคณะอนุกรรมการเท่าที่ผมทราบนะครับแล้วก็มีทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มอบหมายให้กับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นหน่วยเป็นแม่งานหลัก ในงานในการรวบรวมกฎหมายต่างๆนะครับว่ากฎหมายที่ควรจะต้องแก้ไขไม่ว่าจะด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะธนาคารต่างๆนะเพื่อผ่อนปลนนะครับมาตรการบางมาตรการนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศของเราเนี่ยระหว่างกลุ่มประชาคมอาเซียนเนี่ยมีความราบรื่น
3: บางครั้ง
4: นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกกันมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าการที่เราพัฒนาเราจะปรับปรุงกฎหมายใดๆนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องให้ทางภาคเอกชนนะครับรับทราบด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าก็จะกระทบ
3: เขาทำการค้า
4: ใช่จะปรับยังไงเขาจะได้ประโยชน์มากขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นภาระอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะซึ่งเท่าที่ดูมันน่าจะได้เอื้อประโยชน์มากกว่านะครับหลักน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่งเสริมให้เราไปทำการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าในประเทศไหนที่เราธุรกิจเราทำอะไรประเทศไหนที่เราควรจะไปลงทุนนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะแต่ว่าต้องมีหน่วยงานซึ่งคอยดูว่ากฎหมายที่เราจะพัฒนานะครับในของประเทศเราเองแล้วเนี่ยแล้วในภูมิภาค
3: มันเกี่ยวข้องอะไรบ้าง
4: จะมีการพัฒนารวมกันบ้างไหม
3: ครับ
4: นะฮะมีอะไรที่แบบจะได้ใช้
3: อ
4: ัน เด
3: ีย
4: วกันนะแล้วก็จะได้ในกลุ่มเนี้ยใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะจะได้มีความอำนวยความสะดวก
3: มันมีอยู่นี้อาจารย์ในกระบวนการของทางสังคมนะฮะกระบวนการทางสังคมเนี่ยคือพอเราเปิดเสรีทางการค้าเอ่ยหรือว่าเราเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนเอ่ยเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจเราโตมันเจริญเติบโตและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเจริญเติบโตเหล่านี้แหละครับมันไปทำให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี
4: ้
3: มันมีปัญหาขึ้นมาพอมันมีปัญหาขึ้น

0: หน่วยงานจริงจริงของรัฐเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นหน่วยงานที่ใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
1: ครับ
0: มันทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วเกิดเป็นคดีความมากมาย
1: ครับ
0: ณปัจจุบันเนี่ยเราอาจารย์ก็มันมีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรหนึ่งอย่างน้อยกฎหมายก็ต้องคุ้มครองสังคมนะ
1: ครับ
0: สองกฎหมายก็คุ้มครองตัวปัจเจกเหมือนกันนะที่มาลงทุนอะไรต่างๆแล้วมันมีแนวทางในการพัฒนาอะไรยังไง
1: ครับผมคิดว่าอันนี้ต้องดูว่านโยบายของรัฐนะครับ
0: ครับ
1: ว่าจะให้เขามาลงทุนขนาดไหนแต่ในส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเขามาลงทุนนะครับแล้วถ้าเกิดพามาลงทุนมาทำแล้วเกิดมลภาวะมลพิษแล้วทำให้กับประชาชนนะครับเดือดร้อนนะครับก็คงต้องมีช่างใจนะครับว่าโครงการเช่นนั้นจะต้องให้ทำบ้างไหมจะควรให้ทำหรือเปล่านะเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้การทำโครงการใหญ่ๆก็ต้องมีการเปิดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนากฎหมายของบ้านเรานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจะได้เห็นว่ากฎหมายนั้นเนี่ยนอกจากที่ไม่ใช่ออกมาปุ๊บจะใช้ได้เลยนะครับควรจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาจจะถูกผลกระทบนะครับจากการออกกฎหมายนั้นๆขึ้นมานะครับเป็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
0: ใช่ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยนะเราก็คงต้องนั่งดูว่าไอ้ตัวไหนในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะผมคิดว่าก็คงต้องเป็นกฎหมายที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วการบังคับใช้กฎหมายนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจริงๆการบังคับใช้กฎหมายก็กฎหมายบ้านเราก็ดีๆหลายตัวนะครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่อง
0: การบังคับใช้นะคร
1: ับอยู่การบังคับใช้บางคนบอกอ้าวบังคับใช้ได้ยังไงเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พออันนี้ผมว่าต้องมานั่งดูว่าการที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนอะไรบ้างเนี่ยคงต้องมานั่งดูว่ามีอะไรจะแก้ยังไงนะครับเพราะว่าเราจะเปิดประเทศก็จริงแต่เปิดแล้วประเทศเราคงต้องมีความสวยงามทรัพยากรธรรมชาติก็คงสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยนะฮะก็คงจะต้องไม่ถูกทำลายไป
0: สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยฮะคือพัฒนาเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตอุตสาหกรรมเจริญเติบโตก็เติบโตไป
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยของเราต้องอยู่ได
1: ้ครับครับ
0: มันก็เหมือนกับว่าทำให้เห็นความพอเหมาะพอควรระหว่างการที่เราจะพัฒนาให้ไปในเชิงอุตสาหกรรมการค้า
1: ครับ
0: กับการดูแลคุ้มครองสังคมเนี่ยมันต้องไปด้วยกัน
1: ครับ
0: มันต้องไปกันได้
1: ใช่ครับเพราะจริงนี่เศรษฐกิจพอเพียงก็มีนะฮะใช่ไหมฮะที่บอกว่าต้องมีความพร้อมใช่ไหมครับที่ต้องมีการ
0: พอเหมาะพอควร
1: พอเหมาะพอควรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมีภาวะการที่ปรับเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับเมื่อมีความพอเหมาะพอควรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทนะฮะเราก็ทำนะมีความพอดียังไงนะฮะตอนนี้การที่เราจะเปิดจะแก้จะใช้ยังไงนะฮะอันนี้คงต้องมานั่งดูนะครับว่านโยบายนั้นเนี่ยของรัฐเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้นำนะครับว่าการที่กฎหมายนั้นๆที่รัฐออกมาเนี่ยจะต้องการคุ้มครองใครนะฮะแล้วการที่หน่วยงานรัฐเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้กฎหมายนะครับเรื่องการใช้บังคับก็คงต้องดูแลประชาชนของเรานะคร
0: ับ ดูแลสังคม
1: ดูแลสังคมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ย
0: ดูแลนายทุนอย่างเดียวไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลในเรื่อง
0: สังคมสิ่งแวดล้อมมันมีปัญหากระทบอย่างรุนแรงแน่
1: ใช่ครับ
0: มันยกตัวอย่างให้อาจารย์นิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นคำถามก็ได้ในส่วนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายๆที่นะครับพวกทุนอุตสาหกรรมเองทำโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอจะขจัดกากพิษมลพิษคราบอุตสาหกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแทนที่ว่าตัวเองจะลงทุนในการกำจัดเหล่านี้เนี่ยไม่ลงทุนเอาไปทิ้งสเปะสปะจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมัน
1: อันนี้ก็มีข่าวอยู่บ่อยครั้งอ
0: าจารย์มองยังไงตัวเนี้ย
1: อันนี้ผมว่าจริงๆในเรื่อง
0: มันเอาเปรียบสังคมมากเกินไปไหม
1: ใช่ฮะอันนี้ผมว่าจริงๆก็คงต้องใช้บังคับกฎหมายมากขึ้นนะครับระบบลงโทษก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีบทลงโทษแล้วลงโทษแล้วเขาอย่างผู้ประกอบการนะที่ทำไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่เกรงกลัวให้บทลงโทษน้อยไปไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้อย่างค่าปรับก็ดีอาจจะไม่เท่าไหร่นะเทียบกับถ้าเกิดต้องไปลงทุนในการสร้างโรงบำบัดนะครับ
0: ครับ
1: พวกน้ำเสียอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าทางเขาดูนะฮะโดยที่ไม่คำนึงถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
0: อันนี้ก็เป็นไปได้ในลักษณะว่าแสวงหากำไรอย่างเดียวแต่ว่าโยนภาระในการกำจัดคราบอุตสาหกรรมต่างๆให้สังคมก็รับผิดชอบไปโดยให้รัฐเข้ามารับผิดชอบ

0: กำลังสนุกเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ
1: วัฒนธรรมการทำงานผมว่าสังคมเราก็เป็น
0: ครับใช่ครับ
1: จากบริษัทพี่น้องเหมือนกับพี่ดูแลน้องเป็นครอบครัวเดียวกัน

0: ครับเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับกับอาจารย์อวยชัยนะครับในช่วงแรกอาจารย์เราได้พูดคุยกันนิดนึงว่าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆที่มันไปไกลมากแล้วนะ
1: ครับ
0: ในส่วนของคณะนิสสัตของอาจารย์เองเนี่ยได้พัฒนาเพื่อที่จะรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพของเรานะครับจริงๆก็มีความได้เปรียบนะครับมากกว่าอีกหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะนอกจากเราเรียนเรามีการสอนวิชากฎหมายแล้วนะครับเราก็พยายามสอดแทรกนะครับเรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
0: ครับ
1: เป็นผู้ประกอบการเองนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าตำแหน่งงานนะที่กฎหมายที่หลายคนอาจจะอยากจะทำนะครับเนื่องจากก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอยู
0: ่
1: นะแต่สิ่งที่สำคัญถ้าสมมติตรงนั้นเต็มแล้วเรามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเอง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับและจริงๆมีผู้ปกครองเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเลยไม่น้อยเลยทีเดียวที่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมาสืบนะมาทำธุรกิจต่
0: อ
1: มาประกอบ
0: ต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องกันไปนะครับไม่ใช่ไปเป็นลูกจ้างที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนิติศาสตร์เองก็สามารถที่มีวิชาเลือกที่ไปลงคณะอื่นได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพเราเองเนี่ยก็เพิ่งมีโปรแกรมอันหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเจ้าของธุรกิจนะเป็นผู้ประกอบการเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแบปซันนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อเมริกานะครับพูดในเรื่องมีความชำนาญพิเศษด้าน entrepreneur นะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทำยังไงเราเรียนเราสอนให้ลูกศิษย์เราเนี่ยมีความรู้ทางกฎหมายแล้วในขณะเดียวกันมีความคิดในแง่ทาง business ด้วย
0: ไปประกอบธุรกิจได
1: ้นะฮะแล้วนอกจากในทางด้านที่เราปลูกฝังด้านนี้นะครับเราก็มีคาดเห็นว่าในอนาคตเรามีการค้าการลงทุนมากขึ้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็มีส่วนสำคัญ
0: ค
1: นะครับแล้วคณะนิติศาสตร์ของเราก็มีการเปิดสอนนะครั บทางปริญญาโทระดับปริญญาโทนะครับว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอยู่สาขาหนึ่งอีกสาขาหนึ่งก็เป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: นะครับซึ่งสองสาขาเนี่ยก็จะเป็นการที่รองรับนะครับการที่มีการพัฒนามีการค้านะครับในระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เฉพาะซึ่งเราเน้นต่างจากที่อื่นนะครับเพราะเราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยโลกในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะต้องมาแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
0: มาแน่
1: การทำธุรกรรมข้ามชาตินะครับมีอะไรที่นักศึกษาเราควรรู
0: ้
1: นะเพราะสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่สำคัญ บางครั้งไปเรียนเรื่องโลจิสติกกฎหมายอะไรบ้างนะทางมีทางด้านสื่อสารมวลชนกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมีอะไรบ้าง นะกฎหมายเกี่ยวกับด้านเรื่องรักษาสุขภาพ
0: Health เกี่ยวข้องอะไรบ้างอ
1: ะไรเงี้ยนะมีอะไรบ้างนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องบอกประเด็นแล้วก็ให้ลูกศิษย์เราสามารถที่จะ
0: ไปเรียนรู
1: ้และเป็นวิชาเลือกให้เขา
0: ครับคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาเห็นนะครับในมุมภาพในมุมกว้าง
1: ครับ
0: นะครับเรียนรู้กฎหมายแล้วเนี่ยเขาต้องไปคิดเองแล้วล่ะอันนี้คือสอนกระบวนการคิดนะครับไม่ได้สอนให้เด็กจำนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดี
1: ใช่ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเด็กหลายคนเข้าใจผิด
0: ครับ
1: นึกว่าเรียนกฎหมายนี้ต้องท่องเป็นนก
0: แก้ว
1: นก
0: ขุ
1: นทองจำอย่างเดียวนะจริงๆบอกไม่ใช่เลยนะครับเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมีคิดให้เป็น
0: ครับ
1: นะรู้จักวิเคราะห์ปัญหาเป็นและหาทางออกยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยหลายคำถามที่ในชีวิตประจำวันที่นักกฎหมายเจอเนี่ยมันไม่อยู่ในหนังสือแต่ต้องหาหนทางออกให้กับลูกความนะในธุรกิจของเขาอาจจะเจออะไร
0: ชีวิตจริงมันมีอะไร
1: นะฮะแล้วเราจะแนะนำเขายังไงนะบางครั้งในการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีการถามแล้วก็ให้เด็กแสดงความคิดเห็นนะซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่พัฒนาความคิดรักเด็กเรากล้าแสดงออกมากขึ้นนะครับเพราะเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหนึ่งคุณกล้าแสดงความคิดเห็นออกคุณเท่ากับคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วยนะจะทำยังไงให้คนที่รับฟังเชื่อเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะก็มีการ

0: โน้มน้าวชักจูงให้เหตุให้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเด็กจะได้ฝึกทักษะด้วยนะเมื่อมีการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับแน่นอนนักศึกษาของเราถ้าไปอยู่ฝ่ายกฎหมายเราก็มีความคาดหวังว่าในเรื่องการเจรจาการค้าต่างๆก็สามารถไปช่วยผู้ประกอบการได้
1: คืออย่างน้อยเนี่ย
0: นะครับ
1: เพราะว่าถ้าเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าปัญหาที่ทำให้เรา เกิดความขัดแย้งในสังคมเนี่ยมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่สามารถที่จะพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมได้เนี่ยป
0: ั
1: ญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไม่สามารถที่จะยุติลงได้เลย
0: ครับ
1: เพราะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า1พอจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยประชาชนก็รู้แล้วเขาต้องได้รับผลกระทบไม่ว่าโรงไฟฟ้าเอ่ยหรือโรงเหล็กเอ่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นภาพกันอยู่นะครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
0: ครับอันนี้สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วการพัฒนาที่เขามาลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่มีแง่ลบอย่างเดียว
1: ครับใช่ครับ
0: บางครั้งมันก็มีประโยชน
1: ์ครับ
0: แต่บางครั้งนี่การที่จะสื่อให้กับคนประชาชนช
1: ุ
0: มน
1: ุ
0: มรอบข้างเนี่ยนะเข้าใจยังไง
1: ครับ
0: นะจะให้เขามีส่วนร่วมยังไง
1: ครับ
0: นะให้เขาเห็นว่ามาตรการที่การที่เรามาลงทุนที่ต่างชาติมาลงทุนนะฮะมีมาตรการในการดูแลยังไงไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสีย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าประชาชนเราเองก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าโลกเรามีการพัฒนา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จะพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: นะครับไม่ใช่ว่าเราก็อยู่เฉยๆพอเพียงไปวันๆนี้ไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่
0: นั้นไม่ใช
1: ่
0: นะครับหลายคนเข้าใจผิดแล้วนักศึกษาบางคนก็เอ๊ะจะเข้าใจผิดอ่านแค่นี้ก็พอแล้วบอกไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะฮะอันนั้นเนี่ยผมว่าเราต้องให้ความรู
1: ้
0: นะครับที่ถูกต้องกับพวกประชาชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองก็ต้องเตรียมนะฮะเพราะว่าในอย่าลืมว่าการที่นักลงทุนมานะครับนั่นก็คือเป็นแหล่งที่ประกอบอาชีพของลูกหลานด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะถ้าเกิดมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้สมควรถูกต้องนะครับตลาดแรงงานเรามีการทำมากขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเราไม่ดูแลตรงนี้แล้วก็ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศทั้งหมดเลย
1: ครับปัญหาตามมาอีก
0: ตามมาอีก
1: คือมันมีทั้งผลดีและผลเสียแล้วก็เราจะชั่งน้ำหนักสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นคือเราสังคมเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักดูว่ามันได้คุ้มเสียไหมหร
0: ือ
1: มันเสียมากกว่าที่เราจะได้ไหม
0: ครับ
1: สิ่งที่ผมเห็นนะฮะอาจารย์หลายที่เนี่ยพอพัฒนาอุตสาหกรรมไปแล้วเนี่ย ความเป็นอยู่ในสังคมดั้งเดิมเขาหายไปมันก็มีเหมือนกัน
0: ครับจริงๆแล้วนอกจากในเรื่องการลงทุนนะครับในเรื่องการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดทำธุรกรรมกับบ้านเรามากขึ้นเนี่ย วัฒนธรรมการทำงานผมว่าสังคมเราก็เปลี่ยน
1: ครับใช่ครับ
0: จากบริษัทพี่น้องเหมือนกับพี่ดูแลน้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะเปลี่ยน
1: มันไม่ใช่บริษัทครอบครัวแล้ว
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ทุกอย่างเป็นทางตะวันตกไปหมด
1: ครับ
0: นะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งผมก็เห็นมีบางบริษัทที่จะพยายามนะครับรักษาวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้ซึ่งต้องยอมรับว่าน้อยมากเลย
1: เอาไม่อยู
0: ่ที่ทำได้นะ
1: เอาไม่อยู่แล้ว
0: อย่างเงี้ยผมว่าก็น่าเสียดายเพราะจริงๆในความเป็นตะวันออกของเราก็จะมีเสน่ห์นะครับมีความเอื้ออาทรมีความพอเหมาะพอดีนะครับไม่ใช่ว่าอย่างเงินทั้งหมดนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งทางตะวันออกเราเนี่ยมีมากกว่าทางตะวันตกนะฮะ
1: เราไม่จำเป็นต้องรับสิ่งต่างๆมา 100% อย่างน้อยเราก็ประยุกต์ใช้ในส่วนที่เรามีไอ้ส่วนที่มันเป็นของดีของเราอยู
0: ่ครับต้องรักษาไว้นะ
1: รักษาเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีไว้ในองค์กรวิธีองค์กรเนี่ยผมว่ามันมีความผูกพันนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ในวิถีองค์กรทั้งชุมชนทั้งบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะถ้ามองในเชิงของตะวันออกแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันในเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันมีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พอเรายึดไปตะวันตกมากเนี่ยมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาก
0: ทุกอย่าง
1: นี้มันลำบาก
0: แคปิตอลด้านเงินหมด
1: ใช่ครับ
0: นะฮะทุกอย่างเป็นผลประโยชน์ไปหมดนะครับผมว่าในสิ่งต่างๆเราเนี่ยผมว่าก็คงต้องมีการชั่งน้ำหนักแล้วต้องพยายามนะเพราะจริงๆแล้วในเรื่องอย่างเช่นเรื่องในเรื่องสังคมของเราวัฒนธรรมเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากเมื่อเรารับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของทางตะวันตกชาติตะวันตกเข้ามานะฮะอย่างนี้ผมว่าเอกก็ต้องมานั่งดูเหมือนกัน
1: เพราะว่าแนวทางพัฒนากฎหมายของบ้านเมืองเราอย่างนี้ก็แล้วกันอาจารย์พอเรารับจากตะวันตกมามากในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็สังคม สิ่งตามมาคือเราก็พยายามพัฒนากฎหมาย
0: ครับ
1: พอพัฒนากฎหมายแล้ว เราก็พยายามให้สอดคล้องกับตะวันตกที่เรามองว่าเขาเจริญกว่าเรา
0: จริงๆต้อง
1: แต่เราลืมนึก
0: ลืมใช่
1: ของเราไงฮะ
0: ใช่ครับอันเนี้ยเกิดปัญหาเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหนึ่งเรายังไม่พร้อม
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปรับมาปุ๊บนะอย่างเช่นง่ายๆในเรื่องโฉนดที่ดิน
1: นะฮะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: นะครับก็ยังไม่เสร็จ
1: ครับ
0: นะเราก็รับมาทั้งที่นะฮะยังความพร้อมต่างๆอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับบางอย่างที่มันไม่ดีนะไม่เหมาะกับบ้านเรานะครับผมก็อยาก
1: เราก็รับมาเต็มๆ
0: ก็จริงๆไม่ควรจะรับนะ
1: ฮ
0: ะแต่ว่าก็รับมานะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าควรต้องมีความระมัดระวังต้องสอนเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานของเราว่าของเราเองก็มีวัฒนธรรม
1: ดีๆอยู่เยอะ
0: ดีๆอีกเยอะ
1: วันนี้เราก็ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์อวยชัยคงหาการคณบดีคณะนิสสัตมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากมายครับเราก็อย่างน้อยก็ให้เราได้รับรู้นะครับว่าเราจะช่วยกันพัฒนากฎหมายเพื่อให้มันสอดคล้องกับสังคมและเศรษฐกิจของเราที่มันได้พัฒนาไปอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: เราหมดเวลาลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
0: ครับต้องสอนเยาวชนรุ่นหลังลูกหลานของเราว่าของเราเองก็มีวัฒนธรรม
1: ดีๆอยู่เยอะ
0: ดีๆเยอะเด็กหลายคนเข้าใจผิด
1: ครับ
0: นึกว่าเรียนกฎหมายนี้ต้องท่องเป็น
1: จำอย่างเดียว
0: จำอย่างเดียวนะจริงๆบอกไม่ใช่เลย
1: ครับ
0: นะครับเรียนกฎหมายเนี่ยต้องมีคิดให้เป็น
1: ครับ
0: เพราะเวลาที่ออกไปทำงานข้างนอกหนึ่งคุณกล้าแสดงความคิดเห็นออกคุณเท่ากับคุณต้องรับฟังความคิดเห็นของ
1: ใช่ครับ
0: จะทำยังไงให้คนที่รับฟังเชื่อเรา
1: ครับ
0: มาลงทุนมาทำแล้วเกิดมลภาวะมลพิษแล้วทำให้กับประชาชนนะครับเดือดร้อนนะครับก็คงต้องมีช่างใจครับว่าโครงการเช่นนั้นจะต้องให้ทำบ้างไหม
2: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herb, even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากร
0: ณ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่

0: แทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
1: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วไงหนูเคยครั้งนึงค่ะทําแผนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเจตให้ฝรั่งเค้าแบบไปเที่ยวกับหนูมั้ยอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเค้าก็ไม่สนใจเค้าก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
0: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้เรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
0: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo she is a heroOf this city.
0: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ are and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
5: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
2: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
7: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
1: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันเลย
5: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
5: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อมอ
5: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
0: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์
0: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
9: ต้อนรับแขกมาแล้ว
10: บ๊ายบาย
11: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
7: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันเขาก็ เหมือนสนิทกัน
4: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: อ่ะพร้อมไหมพร้อม

0: everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people, four students here to in charge of the guide tour for you guys. Are you ready?
1: Ready!
0: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆค่ะกล้านะลูกสู้ๆไหม
1: ส
0: ู้ไม่สู้
1: สู้
0: ดีมากค่ะ
2: พร้อมแล้วเริ่ม
3: Hello everybody!
4: Hello!
3: My name is Hart. I'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
5: But you know, I think it's the biggest island of in
3: yes,
5: Thailand.
3: Yes, it's half
5: right?
3: island around Phuket. It's have many like a PP island.
2: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน
3: ่อย I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
6: Okay, it's a deal. I will come.
7: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
3: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
8: ๆ Hello, my name is Bam. I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand.
1: Oh. Yay. Yay.
9: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? Do you go there?
8: Seldom.
7: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
9: Why?
8: When I am young, I want my mother to kick.
10: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
11: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
8: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
2: แหมพอบอกให้
6: like
2: มีความ
6: yes.
2: สุขขึ้นมาหน่อย
6: But
2: บอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
7: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
2: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
0: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
2: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
0: เบสิก
2: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
0: ได้ไปดูต่อ
2: ไปครับ
12: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did any one of you guys remember my legend in ThailandFrom Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya.
9: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
12: Really?
5: Yes.
12: I'm starting English Gifted is a program in my school for the student who was good at English.
7: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
12: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
13: ค่ะ
7: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
14: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
13: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang MaiYeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
15: Yes, and what about food?
13: Food?
15: Yes.
13: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just, คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
14: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิล

0: แล้วไม่น่ายาก
1: กลัวไ
0: หม but oh but it can do just in the หน้าหนาวin the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
3: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
4: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
3: ซึ่
4: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
3: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
5: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
6: Okay,
5: let's go!
7: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya, it's not car. In the past, they didn't have only boat.
8: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
9: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
10: how sweet?
9: In the Ayutthaya we sell on the boat like that.
11: Are you made it?
9: Thai people can
11: I can one of the plates. But in it, please don't touch the boat.
9: Please don't touch because it's not real, but it's real. It's not real, but it's like the real thing.
11: I'm hungry.
9: If you can eat plastic.
10: So each and every have to be same.
9: Yeah.
11: In old Thailand.
9: Yeah.
11: You make in old Thailand.
9: Yeah.
10: Is it fruits?
9: Fruits?
10: Fruit.
9: Fruit? No. It's a Thai dessert.
11: Are you making
9: sweet? Sweet.
10: But, what's the flavor?
5: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
11: Okay.
5: Let's go.
9: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
11: but it is fake what is this
12: canom
11: gluai canom gluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
14: Good morning how are you? What's your

0: เด็ดเรียนกันมาแต่เด็กเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
4: oh, oh.
2: you have to ask the architect
5: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
6: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah, yeah why not
2: yeah but next we have to go to Phaniat Chang
7: home
2: the elephant and elephant
6: the home of elephant
2: and elephant yeah Phaniat Chang
3: what are you doing there
7: with a bike
6: or? Yes with a bike
2: yeah
6: we go ride a bike to Phaniat Chang
2: yes so let's go
6: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
8: Take a photo first.
2: Oh, yeah. before going.
6: Sorry,
7: can I stay to take
2: this? Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
5: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: Do you have the phone number of
11: Cat?
10: You have?
11: Patrice yes.
10: What? Okay เดี๋ยวต้อง
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็โอเครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
13: Do I get the food from them later?
14: No.
15: Okay. แต่ก็จะบอกที่นัก
16: บอลอยากให้เราช่วยบอกไปที่ว่าจะทำยังไงดี
13: Do I get the food from them later?
15: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
5: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซิร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซิร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลกของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
8: น้อง
9: เล็กสุด
8: เลย
9: สุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
8: when I am young
9: when I am young หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ it is the first time I
8: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์กช่องที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์กช่องที
8: ่1
9: ดีมากนะคะ
4: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรเงี้ย
17: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
4: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
18: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
19: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับผิวเหลือง
20: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
21: The number of my Giant Fresh Water Plant has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male fresh water plant for monosex culture will be of great benefit to plant industry of the countries.

0: The research project is the production of neo-female of the giant freshwater prawn. Macrobiotium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobiotium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neo-female, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobiotium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neo-females. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neo-female freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use of hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo-female was crossbred with normal males to produce male progeny. The monosex

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
1: ได้ครับคุณได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหสุดยอดมากนี่ไม่ง่ายนะคะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go
1: Good.
0: ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊เด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Hiradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Pilovich Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: จะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝดครับ
0: ถูกต้องฮะและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมเนติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jangkung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
4: Hello, my name is Tanawaskat Phol, nickname Pet, 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะครับ
0: 2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
1: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองนะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: เสียงดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่สามนะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: ring เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่สี่นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault
3: vault
0: โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่ห้านะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
3: Parallel
0: ถูกต้อง
1: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาร์คู่ครับ
0: model which do you like
2: ห่วงครับ
0: เพชร which do you like
2: ม้าหูครับ
0: โนวา which do you like
2: บาร์คู
0: ่ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาร์เดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันโอ้เจ็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอร์ครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back handspring
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับBack handspring, พร้อม ไป โอเค ปรบมือนะ เก่งมาก โมเดล เก่งมาก เวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ เป็นท่าจบค่ะ ลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
1: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้ว และท่าที่สอง คืออะไรครับ
1: ท่าที่สองจะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะ เป็นราวด็อกback somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
3: round off back somersault
1: hero ค่ะ
0: hero สู้สู้ ready steady go ooh clean landing เก่งมาก hero high five yep ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่าforward
3: forward
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward
3: backward
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมาก เรียกว่า
1: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
5: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
6: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
5: scissor pose
0: ท่าที่2
1: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
5: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
6: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
6: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรทขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
6: ได้ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงๆตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮิโร่ครับ
6: ผมเห็นแบบแม่ผมกีฬากาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
6: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
1: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
1: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้โหสตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
6: จะมีแบบช่วงไหนแบบช่วงไก่อันนึงครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่อ

0: อพอกไก่ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
2: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
2: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกําลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกําลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
3: คือนิโวเพราะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
3: เพราะผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
4: inspiration
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
3: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
3: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
3: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
3: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
2: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
2: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่า
5: ให้กล้ามเนื้อ
3: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
3: black
2: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
2: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าม
3: uscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
2: นิดนึงไหมคะ
0: โอ้
3: ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ oh
6: no
0: เป็นไง
7: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยพี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
2: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า bodybuilding ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
2: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ frontDouble bicep hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นับเรียกว่า tricep
2: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
2: front lateral นะคะ
0: feature
2: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อด้านหน
0: ้
2: า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
2: ับ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
2: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: วิ่ง side chest
3: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
2: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
2: ค่ะต่อไปท่าที่4ค่ะ

0: back double bicep up
1: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล back
2: back
1: double bicep
2: bicep
1: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
1: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นครึ่งหน้ารอบนี้ด้
0: านหล
1: ั
0: ง
1: back lateral โอ้ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
2: back lateral
1: ถูกต้องครับท่าต่อไปครับ
0: ท่าที่6ค่ะซ้ายไตสิหลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้ side tricep
2: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
0: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
0: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominals
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
2: abs
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
0: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเป็นนักเราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแร่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทําชีวิตประจําวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen welcome to our special bodybuilding performance รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose ทําท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children are you ready
2: Yes
1: let's do this 1 2 3 action

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมอีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ือนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
2: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้พวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูวอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เงี้ยหยุดเรียนแล้วก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆคือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบุ๊กที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เค้าก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
2: ลาก่อน
1: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
0: เรื่องอะไรคะ
1: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
0: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
1: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสน

0: นุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
1: ม
0: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
0: เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดัน คือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อน ใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
1: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ2-3วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากเสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนอมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่

0: ่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: คุณพ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
1: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานน่ะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วอ๋อมก็โอเคคํานี้คือมันจําขึ้นใจแล้วอ๋อมก็ทํามาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นสวัสดีครับผมโนฮาระชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพาก
1: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าเออหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ประจำเลยใช่ไหมเวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมเออลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพักกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไรอ
0: ีกก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้าย
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นแบบอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อ่ะไหนลองกลับบ้านไปทำซิ อยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทําได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: อะไรต่างๆนั่นนะคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไปมีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอะอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณง้อบอกลูกจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริง

0: ฉะนั้นในโลกของการพากย์อ่ะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: จากในชีวิตเราจะใส่แอคติ้งอะไรของเราลงไปในเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: บทร้องไห้
1: บทร้องไห้
0: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
1: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริงๆทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
0: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ้ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
1: ัน
0: จะถึงใจคนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้าหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
1: นะค่ะ
0: ลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ้า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขียวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
0: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
1: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
0: ้
1: อะใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
1: ้
0: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
1: ใช่
0: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
1: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
0: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองน
1: าที
0: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
1: ใช่
0: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
1: เป็น
0: แบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
0: ดีมากเลยนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของ

0: ส่งเสียงกันไปด้วย
1: ค่ะดีเลยค่ะ
0: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องเนี่ยพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
1: ะ
0: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
1: ้
0: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
1: ดีเลยค่ะ
0: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
1: ่
0: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ค่ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็ยุคเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the worm the early bird gets

the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC Asian Economic Community

0: เนื้อที่กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า transshipment นี่นะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
1: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า post

0: และใช้ key crane ค่ะหรือว่า crane นะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
2: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ๋
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
2: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
2: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือ trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการ

ที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ flash mobflash mob เพราะว่าการเต้น flash mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือ

0: เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
1: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20 foot equivalent unit ค่ะ
0: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
1: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
0: wow.
1: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
0: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
1: หรือว่าตู้ container load
0: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
1: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
0: ครับ
1: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
0: ครับ
1: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ

Sandstorm Sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ Dust Storm หรือ Desert Storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างนี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถั่วเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงแบบไม่ง่ายอ่ะกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาสอนน้องๆเรื่อง past simple tense กันค่ะpast simple tense นะคะคือ tense ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2เป็นกริยาที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะ
1: past simple tense นะคะน้องๆถือว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ประธานทุกตัวเลยกับ verb ช่องที่2นั่นเองค่ะหลักการใช้ past simple tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะverb ช่องที่2แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเติม ed ลงไปได้เลยค่ะแบบที่2เปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
0: verb ช่องที่2นะคะที่เติม ed ท้ายคำตัวอย่างเช่น wait เปลี่ยนเป็น wait แปลว่ารอ agree เปลี่ยนเป็น agreed เติม d เข้าไปแปลว่าเห็นด้วยค่ะ2คำนี้นะคะเราต้องเติม ed เข้าไปถึงจะทำให้เป็นอดีตค่ะแล้ว verb ที่ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยตัวอย่างเช่น eat เปลี่ยนเป็น ate ที่แปลว่ากินค่ะส่วนคำว่า drink เปลี่ยนเป็น drank ที่แปลว่าดื่ม2คำนี้ห้ามเติม ed เข้าไปนะคะต้องเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นเนี่ยจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วไปดูกันนะคะว่ามีประโยค past simple tense ตรงไหนกันบ้างค่ะ
0: ครูพี่แนทบอกใบให้นะคะว่า past simple tense โครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่2ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: Come on nine okay one more ดีมากเฮ้ยอุ้ยแป๊บนึงนะOh, maybe not. Do you like the fitness?
4: Do I like the fitness?
3: Yes.
4: Not anymore, you know? So, yeah.
3: You like fitness? Come on, fitness หาอะไรวะ
5: คุณผู้ชมครับสถานที่แบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เรียกว่าฟิตเนสเฉยๆนะครับเพราะฟิตเนสแปลว่าความแข็งแรงความอึดมันจะต้องเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์แต่บ้านเราไปตัดเซ็นเตอร์ทิ้งไงฮะก็เลยตัดความหมายกันไปเปลี่ยนความหมายกันไปแต่เอาให้ปลอดภัยใช้คำว่าจิมดีกว่าป๋าจิมเพราะฝรั่งเขาจะนึกว่าไปชอบความฟิตหรือเปล่าดูจากคุณเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชอบความฟิตความแข็งแรงนะ
3: เดี๋ยวครับคุณคุยกับใครครับ
6: อ๋อคุยกับคนดู
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยต้องใช้ว่าอะไรนะ
6: ใช้จิมก็จะดี
3: กว่าครับไม่ขายของนิดนึง Do you like the gym
6: คุณคำถาม yes no เนี่ยใส่เสียงเนื้อฮือเข้าไปนะฮ
3: ือง่าย Do you like the gym do you like this gym
4: yeah sure it's amazing I really like it it's a really cool place yeah
3: why did you come here
6: hey พี่บอยคุณผู้ชมครับ
3: อะไรอ่ะ
6: เวลาทำงานบริการนะครับคุยกับลูกค้าเนี่ยไปใช้ why did you come here มันเหมือนกับมาไหมเราจะต้องใช้ what brings you here today
3: แล้วมันไม่สุภาพ
6: ใช่
0: simple tense tense ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช้ verb ช่องที่2กันบ้างไหมเอ่ย
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะ I brought my shirt ฉันนำเสื้อของฉันมาค่ะคำว่า brought เป็น verb ช่องที่2ของคำว่า bring นำมานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มี verb อีกหลายตัวเลยนั่นเองค่ะมีคำว่า see เป็น saw แปลว่าเห็น do เป็น did แปลว่าทำ meet เป็น met แปลว่าพบ go เป็น went แปลว่าไปค่ะ
0: ปกตินะคะใน past simple tense เนี่ยจะมีคำบอกเวลาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ามันเป็นอดีตนั่นเองค่ะคำบอกเวลาเช่น ago ที่แปลว่าที่แล้ว last week สัปดาห์

0: ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วหรือคำว่า yesterday ก็ได้ค่ะ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นคำบอกเวลาที่บ่งบอกถึงอดีตนั่นเองพอเราเห็นคำแบบนี้อยู่ในประโยคแล้วเราก็จะรู้ทันทีเลยค่ะว่าประโยคจะต้องใช้โครงสร้างเป็น subject บวก verb ช่องที่2เป็น past simple tenseตัวอย่างประโยคนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่าฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะ I see หรือ saw Jane yesterday ถูกแล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า saw นะคะ I saw Jane yesterday ฉันเห็นเจนเมื่อวานนี้เราใช้กริยาช่องที่2เพราะเราเห็นคำว่า yesterday เป็นคำบ่งบอกเวลาที่บอกว่าอยู่ในอดีตนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะถ้าจะบอกว่าฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง do หรือ did ถูกต้องนะคะใช้ did นั่นเองค่ะเพราะมีคำว่า last night แสดงความเป็นอดีตนะคะ I did homework last night ฉันทำการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วเราจะพูดว่ายังไงดีระหว่าง I you 2 days ago meet หรือ met ดีคะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า met นะคะเพราะเราเห็นคำว่า 2 days ago 2วันที่แล้วเป็นคำที่บ่งบอกในอดีต I met you 2 days ago ฉันพบคุณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง go กับ went ถูกต้องนะคะใช้ went ค่ะคำว่า last week แสดงความเป็นอดีตนะคะ I went to school late last week ฉันไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วเราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ past simple tense กันไปแล้วนะคะ past simple tense หรือ tense ที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วสิ้นสุดลงแล้วเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2กันค่ะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Itchy Feet อย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี past simple tense ตรงไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Santa Claus Village in Rovaniemi in the Lapland region of Finland ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ Santa Claus Village นะคะอยู่ในเมืองโรวาเนียมีในย่านลับแลนด์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะ And today I have a traveling companion วันนี้เพื่อนร่วมเดินทางด้วยนะคะไปเจอเธอกันเลยค่ะ Let's go see her Ida
3: Hey
2: Ida could you please introduce yourself
3: Okay hi my name is Ida I was an exchange student here in Finland around 15 years ago
2: สิบห้าปีที่แล้วเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะ
3: And I came back to study a master degree in intercultural communication
2: แล้วก็กลับมาเรียนปริญญาโทที่นี่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารด้วยวัฒนธรรมใช่แล้วค่ะ
3: Do you speak Finnish
2: พูดภาษาฟินได้ไหมคะ
3: a little bit I think
2: No she is humble Ida เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกูรูรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องฟินแลนด์เลยวันนี้ could you please like show me around วันนี้พาไปเที่ยวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: โอเค let's go
3: let's go
2: okay
4: in Finland Santa Claus is also known as Joulupukki which means Christmas goat
5: ที่ฟินแลนด์ชื่อของซานต้าคือจูลูปุกกิซึ่งแปลว่าแพะคริสต์มาส
4: This is because of a traditional story in Finland about a scary goat who asked people for presents.
5: ชื่อนี้มาจากตำนานของฟินแลนด์ที่บอกว่ามีแพะหน้ากลัว3ตัวคอยขอของขวัญจากผู้คน
4: As time passed, the goat became the gift giver instead, and then Santa Claus took over that role.
5: เมื่อเวลาผ่านไปจากแพะก็กลายเป็นผู้ให้ของขวัญและต่อมาซานต้าก็เข้ามารับหน้าที่มอบของขวัญแทน
4: But the name of the Christmas goat Joulupukki is still retained in Finland
5: แต่ชื่อที่สื่อถึงแพะคริสต์มาสยังคงใช้อยู่ในฟินแลนด
4: ์ Joulupukki rides a sleigh pulled by reindeer and leaves gifts under the Christmas tree
5: จูลูปุกกิจะขี่กวางเรนเดียร์เพื่อนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
4: But if you've been naughty, you could end up with the traditional small bag of coal.
5: แต่ถ้าเด็กบ้านไหนดื้อมากๆก็จะได้ถุงถ่านเป็นของขวัญ
4: In Finnish, Merry Christmas is Hyvää joulua.
2: And here we are at the Santa Claus office.
6: Let's get inside.
1: Okay,
2: let's go.
1: Okay.
2: So Ida, why are we wearing this red vest? ทำไมต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงแบบนี้คะ
3: So that we can take photos and videos with the Santa and around his office.
2: คือถ้าเกิดปกติเนี่ยไม่ได้มีเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้เป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาก็จะไม่สามารถถ่ายรูปข้างในได
3: ้ไม่สามารถถ่ายรูปแล้ววิดีโอได้นะคะทั้งทางเดินแล้วก็ในห้องทำงานซานต้าเพราะว่าเขามีบริการให้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะ
2: โอเค that's great let's get inside

0: านที่น่ารักแล้วก็เจ๋งมากๆนะคะชื่อ A Letter Order from Santa Claus for Christmas
1: เป็นบริการที่เราสามารถกรอกแบบฟอร์มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ Santa Claus เนี่ยส่งจดหมายไปหาคนที่เรารักได้ค่ะ
0: You can order a letter from Santa Claus for Christmas by filling this form and Santa Claus will send a letter to your loved ones เจ๋งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเขียนก่อนเลย

0: is the beginning of winter in Finland, and the temperature right now is -5 degrees. ตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่มต้นเข้าฤดูหนาวในฟินแลนด์เองและอุณหภูมิก็ประมาณ
1: log 5 องศาค่ะ Oh, I'm freezing my tail off.
2: สมมติแปลว่าหนาวมากๆคือชนิดที่ว่าถ้าเกิดมีหาเนี่ยหางหลุดไปแล้วค่ะ
1: You need the proper winter clothes to survive in this cold.
2: หนาวมากเลยอะ
3: อย่างไรกันบ้างคะน้องๆเห็นประโยคที่เป็น past simple tense กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่นุ่นสังเกตเห็นประโยคนึงนะคะ The goat became the gift giver แพะกลายมาเป็นผู้ให้ของขวัญค่ะคำว่า became มาจากคำว่า become แปลว่ากลายเป็นค่ะ became เป็น verb ช่องที่2นะคะ past simple tense นั่นเองค่ะ
3: น้องๆเห็นไหมคะว่า past simple tense เนี่ยเราใช้โครงสร้าง subject บวก verb ช่องที่2ใช้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงแล้วในอดีตทีนี้ครูพี่เน็ตจะมาสอนน้องๆเรื่องของการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธกันค่ะการใช้ past simple tense เป็นประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ didn't เข้ามาช่วย didn't มาจากคำว่า did not นั่นเองค่ะทีนี้โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ did not เราจะใช้เป็น subject บวก didn't บวก verb infinitive แล้วนะคะเวลาเราใช้ did แล้วเราต้องใช้ verb infinitive น้องๆห้ามผันเลยนะคะห้ามเติม ed ห้ามผันเป็นกริยาช่องที่2แล้วค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าฉันพบเจนเมื่อวานนี้ครูพี่เน็ตจะบอกว่า I saw Jane yesterday ใช่ไหมคะครูแพทจะใช้ saw ที่เป็น verb ช่วงที่2แต่ถ้าพี่เน็ตปฏิเสธครูพี่เน็ตไม่ได้เจอเจนเมื่อวานนี้จะพูดว่า I didn't see Jane yesterday เห็นไหมคะพอครูพี่เน็ตใช้ did เข้ามาช่วยครูพี่เน็ตก็จะเปลี่ยน saw เป็น see นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ทำการบ้านเมื่อคืนนี้ I homework last night ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't do กับ didn't did ถูกต้องนะคะ didn't do นั่นเองค่ะ I didn't do homework last night ฉันการบ้านเมื่อคืนนี้ค่ะคำว่า did บวก verb infinitive ได้เลยนะคะ
3: ข้อต่อไป

0: คะถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่ได้เจอคุณมา2วันแล้ว I you 2 days ago เราจะใช้คำว่าอะไรดีคะระหว่าง didn't meet กับ didn't met ใช่แล้วค่ะต้องใช้ didn't meet นะคะ I didn't meet you 2 days ago ฉันไม่ได้พบคุณมา2วันแล้วทีนี้พอเราใช้ did เข้ามาแล้วเราก็จะไม่เติม ed หรือไม่ผันเป็นกริยาช่องที่2กับกริยาแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว I to school late last week ใช้อะไรดีคะระหว่าง didn't go กับ didn't went ถูกต้องนะคะ didn't go นั่นเองค่ะI didn't go to school late last week. ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนสายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะใช้ did แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะน้องๆเอาละค่ะถ้าเราใช้ did กันเป็นแล้วไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าในรายการ Vocab King อย่าลืมช่วยลุ้นแล้วก็สะกดคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยไปเลย
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันคนแรกของรอบ Sudden Death แล้วค่ะซึ่งก็คือน้องชีชีนั่นเองนะคะ Let's play spelling
2: Welcome to this Sudden Death final round Your first word is arrange
3: A-R-R-A-N-G-E
2: Correct! 1 point! Here we go. Your second word is community.
3: C-O-M-M-U-N-I-T-Y.
2: Correct. 2 points. Your next word is geography.
3: G-E-O-G-R-A-P-H-Y.
2: Correct. 3 points. Your fourth word is admiration.
3: A-D-M-I-R-A-T-I-O-N.
2: Correct. 4 on the board. Your fifth word is debacle.
3: D-E-B-A-C-L-E.
2: Correct. 5 out of 5.
1: ถูกต้องค่ะคำนี้คำที่5นะคะตอนนี้ได้5คำ5คะแนนแล้วไปต่อที่คำที่6เลยค่ะ
3: ค่ะ
2: Your next word is abscond.
3: A-B-S-C-O-N-D.
2: Correct. Amazing.
1: Flawless. ยอดมากเลยนะคะตอนนี้6คำผ่านไปยังไม่ผิดเลยสักคำนะคะ
2: Your seventh word is conduit.
3: C-O-N-D-U-I-T.
2: Correct. 7 out of 7. Unstoppable.
1: สุดยอดมากมานิ่ง
2: Your next word is platitude.
3: P-L-A-T-I-T-U-D-E.
2: Correct. 8 out of 8.
1: ถูกต้องนะคะตอนนี้8คำแล้วนะเมื่อกี้พี่โบตอนแรกพี่โบบอกไปว่ามีทั้งหมด10คำเดี๋ยวเราไปดูคำที่9กันเลยค่ะ
2: Your next word is acrophobia.
3: A-C-R-O-P-H-O-B-I-A.
2: Correct. 9 out of 9.
1: ทำไมทำหน้าช็อกอ่ะ
4: คำนี้ไม่รู้จักค่ะ
1: อ้าวแล้วถูกได้ไงอ่ะ
4: ไม่รู้ค่ะ
1: จริงป่ะ
4: เดาเอาค่ะ
5: หายใจไม่ทั่วท้องเลยล่ะครับผ่านมาแล้ว9คำยังมาดุดเลยสักคำเดียวครับและคำต่อไปนี้จะตัดสินแล้วว่าเธอจะสามารถสะสมคะแนนได้เต็ม10หรือไม
2: ่ Your final word is egregious
3: E-G-R-E-G-I-O-U-S
2: Correct 10 out of 10
5: สมเป็นคู่ชิงจริงๆครับน้องชีชี
0: โอ้โหน้องๆนี่ท่องศัพท์เก่งกันมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากท่องศัพท์เก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมฝึกท่องศัพท์ทุกวันแล้วก็ฝึกสะกดคำกันอย่างเป็นประจำด้วยนะคะจากรายการ Vocab King มีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะครูพี่แนทคำศัพท์ที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คือคำว่า geography คำว่า geography นะคะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่า geo ที่แปลว่าโลกบวกคำว่า graphy ที่แปลว่าการบรรยายหรือการพรรณนารวมกัน geography ก็จะแปลว่าศาสตร์ที่ว่าด้วยการบรรยายหรือการพรรณนาเกี่ยวกับโลกนั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะ ส่วนคำที่คล้ายคลึงกับคำว่า geography นะคะรากศัพท์คำว่า geo เหมือนกันก็คือคำว่า geometry ที่แปลว่าเรขาคณิตนั่นเองค่ะ
6: นอกจากนี้นะคะจะมีคำว่า geology ค่ะ geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลกบวกกับ logy ที่แปลว่าศาสตร์หรือการศึกษานะคะดังนั้น geology รวมกันแล้วจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับโลกค่ะหรือธรณีวิทยานั่นเองค่ะอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า geocentric มาจากคำว่า geo เป็นรากศัพท์แปลว่าโลก centric ที่แปลว่าศูนย์กลางนั่นเองค่ะ geocentric แปลว่ามีโลกเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: โอ้โหแค่รากศัพท์คำว่า geo ที่แปลว่าโลกเนี่ยเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยนะคะ
6: ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันกับรายการชีวิตติดเทคตอนเทคโนโลยีไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
7: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางบันทึกภาพควบคุมภาพเสียงส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมแล้วส่งกลับมาที่สถานีโทรทัศน์เพื่อควบคุมคุณภาพก่อนจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังโทรทัศน์ในแต่ละบ้านให้เราได้รับชมกันแต่มาวันนี้เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถ่ายทอดสดแบ่งปันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกันกับเราในเวลาเดียวกันทันทีผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่รับชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดๆตามแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่ก็ไม่ลำบากที่เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
8: ชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอิน
0: โอ้โหเรื่องการไลฟ์นี่เป็นประโยชน์แล้วก็เข้าถึงง่ายมากๆเลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าไลฟ์ L-I-V-E เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์ L-I-F-E เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจะชอบใช้คำสองคำนี้ผิดกันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจตัวสะกดแล้วก็ดูความหมายกันให้ดีๆนะคะ
6: เช่นถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันต้องการดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลคืนนี้ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I want to watch a live football match tonight สังเกตเห็นไหมคะคำว่า live L-I-V-Eเป็น adjective นำหน้าคำนามแปลว่าถ่ายทอดสดค่ะ
0: แต่ถ้าเราจะพูดว่าเธอมีชีวิตที่ดีในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she has a good life เราจะใช้ life life ที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตค่ะทบทวนกันนะคะ life life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตแต่ถ้า lifeLIVE เป็น adjective แปลว่าการถ่ายทอดสดค่ะ
6: เอาละค่ะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะถ้าเราจะพูดว่าพวกเขาอยากดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเทนนิสภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า They want to watch a
0: น้องได้เติมพลังกันไปนะคะก็คือคำบอกเวลาที่อยู่ใน past simple tense นั่นเองค่ะเช่น yesterday เมื่อวานนี้ ago ที่แล้ว last weekสัปดาห์ที่แล้ว last month เดือนที่แล้ว last year ปีที่แล้วคำเหล่านี้นะคะพอเราเห็นในประโยค past simple tense เนี่ยเราก็จะต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ
6: เราจะใช้ did not ในประโยคปฏิเสธแต่ถ้าเจอ did not แล้วบวก verb infinitive ได้เลยนะคะกริยาไม่ผันอะไร
0: life เป็นคำนามแปลว่าชีวิตนั่นเองค่ะ
6: โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะน้องๆวันนี้เราก็ได้เลเวลอัพกันไปหลายเรื่องเลยนะคะทั้งแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมหมั่นทบทวนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะ
0: แล้วสำนวนในวันนี้ที่

ที่เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc แล้วนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้ share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ย

เนี้ยคนเนี้ยมันโกอินเตอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเองอินเตอร์เนี่ยมาจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบไปเลยที่ไปจับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไปจับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
7: Q U I K Y
0: Incorrect I'm sorry you were close The correct way to spell quickly is Q U I C K L Y
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
8: เลมอนค
1: ่
8: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
8: ะนาว
1: มะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
8: Yes
0: All right Your word is network
8: N E T W O R K
0: Okay, your

0: answer is correct. Congratulations.
1: ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
2: ตินตินนะ
1: ตินตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
2: S-E-V-E-R
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell service is S-E-R-V-I-C-E.
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
3: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: คร
1: ับ
0: Your word is person
3: P E R S O N
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
3: บ
1: ุ
3: คคลคร
1: ับ บุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบเวลาที่ไปสต็อปได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะแต่นะยิ้มแฉ่งสมัยชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
4: Understand understand
0: Okay, your answer is correct. Good job.
1: เก่งมากเข้ารอบไปที่ไปต่อได้เลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เหลืออีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
2: D A R K CU-M-E-N-T
0: Your answer is... incorrect, I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T
1: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
5: แทนค่ะ
1: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
5: 10
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is Wednesday
5: W-E-D-N-E-S-D-A-Y
0: Okay, your answer is Correct, good job
1: ขอให้ใจเพื่อนว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ Silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
0: Wednesday it has that D W E D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
1: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่ม

0: และสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
2: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
3: ศิริราชมูลนิธิครับ
0: เพราะอะไรลูก
3: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่ะ
0: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนค่ะจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร house แปลว่า
4: บ้าน
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: we will start now table
4: pass
1: door
4: door
1: pool
4: pass
1: roof
4: roof
1: fence
4: AN
1: Fence
4: FANS
1: Fence
4: Pass
1: Kitchen
4: KITCHEN
1: Wall
4: WALL
1: Bedroom
4: BEDROOM
1: Restroom
4: RESTROOM
1: Backyard
4: Pass
1: Table
4: TABLE
1: Pool
4: P-O-O-L
1: Fence
0: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
1: Fence which is spelled F-E-N-C-E
4: Fence
0: แปลว่าร
4: ั้ว
0: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
4: ก็ฟังเป็น fans
0: อ๋อฟังเป็น fans
1: the last word backyard and that is spelled b a c k just like back and yard y a r d
0: ว้าววันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
4: ไม่รู้ค
0: ่
4: ะ
0: 8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ bike stop เลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
5: 3
0: น้องเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
5: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen คือ
5: ครัวค
0: ่
5: ะ
0: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
1: We will start now. Sink.
4: S-I-N-K.
1: Dish.
4: D-I-S-H.
1: Bowl.
4: B-O-W-L.
1: Bin.
4: B-I-N.
1: Pan.
4: P-A-N.
1: Spice.
4: Pass.
1: Tray.
4: T-R-A-Y.
1: Pot.
4: P-O-T.
1: Kettle.
4: K

0: Kettle.
1: Kettle.
0: Pass.
1: Rice cooker.
0: R-I-C-E-C-O-O-K-E-R.
1: Spice.
0: S-P-R-I-T.
1: Spice.
2: ฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
0: S P I C Y
2: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
1: Spice is spelled S P I C E You spelled spicy
2: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
1: The other word was kettle And that is spelled K E T T L E
2: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือว่าวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำในเกมเลมอนไปรอที่ใบสอบได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหโอ้มี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
3: 9ครับ
2: หมายเลขเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
3: ค่ะ
2: เรารู้พวก feeling ต่างๆ
3: ก็รู้อยู่ครับ
2: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now angry
3: a n g r y
1: brave
3: b r a v e
1: calm
3: Again?
1: Calm.
3: Pass.
1: Mad.
3: Again?
1: Mad.
3: M-A-N.
1: Mad.
3: M-A-D.
1: Lazy.
3: L-A-Z-Y. L-A-Z-E-Y.
1: Shy.
3: S-H-Y.
1: Proud.
3: Again?
1: Proud.
3: P-R-O-U-D.
1: Fear.
3: F-E-E-L.
1: Fear.
3: F-R-E-E
1: Fear
3: Pass
1: Happy
3: H-A-P-P-Y
1: Cheerful
3: C-H-E-E-R-F-U-L
2: Yay! คำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
3: น่าจะ C-A-L-M
2: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
3: น่าจะ F-E-A-R
2: ถูกต้อง F-E-A-R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ใบสอบได้เลยค่ะน้องสมายคะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
4: 4ค่ะ
5: 4ค่ะเลข4ค่ะ
2: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร laundryLaundry คืออะไรรู้ไหมลูก
5: การซักรีด
2: ใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
5: ค่ะ
2: Let's play spelling
1: We will start now Shirt
5: S-H-I-R-T Shirt
1: Iron
5: I-R-O-N
1: Dryer
5: D-R-Y-E-R
1: Socks
5: Pass
1: Wash.
5: W-A-S-H.
1: Hanger.
5: H-A-N-G-E-R.
1: Dress.
5: D-R-E-S-S.
1: Gloves.
5: Pass.
1: Detergent.
5: Pass.
1: Washing machine.
5: W-A-S-H-I-N-G-M-A-C-H-I-N-E.
2: เมื่อกี้คำที่ข้ามไปมีอะไรบ้างคะ
1: She skipped socks, which is S O C K S.
2: Socks.
5: ฟังไม่ถนัด
2: ฟังไม่ทันใช่ไหมลูก Socks แปลว่า
5: ถุง
2: เท้า
1: The last word is detergent, and that is spelled D-E-T-E-R-G-E-N-T.
2: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปกันที่ไปกันได้เลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
6: 1
2: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
6: ไม่ได้เลย
2: ทำไมอะมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
6: วิทยาศาสตร์
2: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Lab
6: L-A-M-P
1: Lab
6: L-A-M-B
1: Lab
6: Pass
1: Atom
6: A-T-T-E-M-P-T
1: Atom
6: Pass
1: Brush
6: B-R-U-S-H
1: Dropper
6: D-R-O-P-P-E-R
1: Beaker
6: B-I-T-T-E-R
1: Beaker
6: B-E-A-K-E-R
1: Oxygen
6: O-X-G-I
1: Oxygen
6: O-S-Y-G-E-N
1: Graph
6: G-R-A-F
1: Graph
6: Pass
1: Alcohol
2: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
1: Alcohol is spelled A L C O H O L
2: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
7: อะตอม
2: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
1: atom is tricky because it sounds like there's a d in it atom but it's actually A T O MBut it's still pronounced Adam.
2: ไม่เป็นไรนะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะถ้าอยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
1: We live because we can love. We love because we can forgive.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because in

อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น

0: สิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อถ้าจะไม่ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: นอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่น

0: บนปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกุมผักกามพวกนี้สามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนด์ซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนด์ซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนด์ซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะท้อนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนี้เขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโต

ที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์บ้านเรามันปลาเยอะ

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับผมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผับบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่น

มีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เราก็เอามาสับๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะ

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: in the wood furniture is that create so many dust from many process. Then we have to make sure that workers not inhale that particles into the lungs. The way that we have to control the dust in the system for the wood dust furniture, that we have to suck the air, suck the dust from the heat particle source, for example, for the planing, sawing, and in the process. And then the dust are flow through the pipe. And for the larger one, we have a system we call air control device. The first one we call them like a setting chamber. Under the system, we use, somebody we can see many wood dust furniture, they use a cyclone. And the cyclone also take the dust from the process, from the air current. And for the smaller one, that exhaust to the environment. And also we have another one, the most popular one in the manufacturing. For example, we call the back filters that most of the dust that can be trapped inside. Right? They collect even the tiny particles.
1: แผนกที่จะเจอฝุ่นและสารเคมีที่หนักๆเลยก็จะมีช่างสีและก็ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ช่างไม้ก็จะมีเรื่องของฝุ่นไม้แล้วก็น้ำยาที่เคลือบในตัวไม้น้ำยากันปวกต่างๆนานาในระหว่างที่เราใส่ไม้หรือว่าเลื่อยไม้มันก็จะปิวเป็นละอองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ขณะที่เราไม่ได้ใส่ละอองที่อยู่ตามพื้นมันก็สามารถปิวได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นละอองที่เล็กมากเราก็ไม่สามารถป้องกันได้หมดถ้าปิดจมูกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ปืนละ10บาท5บาทมันก็ช่วยได้นิดหน่อยหน้ากากบางอันมีเครื่องกรองอะไรนี้ก็ช่วยได้เยอะหน่อยแต่มันก็ไม่หมดอยู่ดีเราก็อยากจะหาอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่านี้ช่วงงานเยอะๆก็จะมีอย่างฝุ่นไม้ที่เราเลื่อยกันทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยบางทีเข้าจมูกเราก็รู้สึกการไอเจ็บคอเจ็บไรหน้าอกอะไรประมาณนี้บางครั้งก็ทําให้เป็นถึงกับขั้นมีน้ํามูกเป็นหวัดเลยบางครั้งก็ตามตัวนี่ก็จะเป็นผื่นคันถ้าเราเจอในปริมาณที่เยอะนะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเรา
2: There are more than 11,000 wood products manufacturers and many thousands of workers working in these manufacturers. Failure of wood dust control in the workplace might impact the health of the workers, so dust control is very important. A ventilation system is needed with a dust control device, such as filtration systems.
1: ถ้าเป็นไปได้อยากให้ผลิตเครื่องที่ช่วยดักฝุ่นได้ครอบคลุมทั้งโรงงานเลยเพราะส่วนมากช่างทำงานช่างไม่ค่อยอยากจะปิดจมูกเพราะมันรู้สึกอึดอัดอยากได้วัสดุที่มันติดตั้งง่ายทนทานไม่ใหญ่เถอะทะจนเกินไปไม่กินเนื้อที่ของโรงงานถ้ามีวัสดุตัวนี้เข้ามาช่วยได้ก็จะดีมากมันจะได้รักษาชีวิตเราให้ยืนยาวไปจนแก่ทำงานได้นาน
2: ๆ Associate Professor Dr. Pramukh Osiri is interested in industrial ventilation. He joined the research team of the Faculty of Public Health and designed the filtration system using the coarse dust as a medium to filter the fine dust.
0: Actually, when we take the air from a dust source system, we decide we enlarge the area of the pipe, and then the dust will fall into the area. And we set that one to be like a filters, wood dust filters, and then the smaller particle that flow to the air, right, air current, and then it came back again to the filters. And then we filter the tiny particle by use the larger particle.

0: วัสดีครับ
1: พบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับ
1: ครับผมก็วันนี้ก็กลับมาในส่วนของการฝึกเวทเทรนนิ่ง
0: ใช่ครับ
1: อีก1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเวทเทรนนิ่งของเราก็จะเป็นการฝึกง่ายๆเหมือนกันเช่นเคยแต่เน้นเรื่องของการออกแรงกล้ามเนื้อมัดใหญ่แบบมีแรงต้านสำหรับวันนี้คือเวทเทรนนิ่งอย่างที่บอกแรงต้านก็จะเป็นน้ำหนักตัวเรานี่ก็คือแรงต้านแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งน้ำหนักนิดนึงส่วนอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเตรียมอะไรที่มีน้ำหนักหน่อยอย่างเช่นดัมเบล

ขวดน้ำหรือใครมีไม่มีสิ่งของพวกนี้ใช้พวกกระเป๋าที่ใส่หนังสือหรืออะไรเงี้ยย่ามก็ได้นะเผื่อเอาไว้ยกอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายกันแล้วก็เราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับผม

0: ครับก็โอเคกลับมาหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์กันแล้วก็จะมีสเต็ปหรือว่าเป็นที่นั่งของเราหรือว่าเป็นขั้นบันไดใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: รวมไปถึงเบาะกันลื่นแล้วก็เบาะที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เจ็บข้อมือเวลาระวัง
1: ได้ครับผม
0: มาทีนี้เรามาเวิร์กเอาท์กันในส่วนของการเวิร์กเอาท์ของเรานะครับก็ยังเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมท่าที่1กันเลยท่าที่1ให้เราอยู่บริเวณด้านหน้าของที่นั่งเก้าอี้ม้านั่งหรือบันไดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้เราจะเน้นเรื่องของการออกแรงจากต้นขาเป็นหลักนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วท่านี้เรียกว่าท่าสควอตนะครับท่าสควอต3 2 1อ่ะเริ่มเลยครับสควอตเพราะฉะนั้นท่านี้วิธีการง่ายๆคือบางคนท่าสควอตเป็นอยู่แล้วก็ทำไปได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ายังรู้สึกว่าท่านี้ยังทำไม่ถูกต้องลองดูนะดูโค้ชจาร์ดนะครับนั่งลงไปเลยการสควอตเนี่ยเป็นการเหมือนเรานั่งลงไปในท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเรานะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยทำให้หลังตรงแบบนี้ใช่ไหมหลังตรงคือไม่ได้หลังตรงตลอดนะคือแนวของกระดูกสันหลังกับต้นขาเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมแล้วยืนขึ้นเพราะงั้นเนี่ยการนั่งคือเหมือนเรานั่งเก้าอี้จริงๆแบบนี้แล้วยืนขึ้นโอเคครับนี่คือเซตที่1ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่ต้นขาเราเนี่ยได้ทำงาน
1: ใช่ครับผม
0: ทีนี้เราเอาน้ำหนักมาครับพี่จ๊
1: า
0: บ
1: อันนี้ครับผม
0: ขาผมจะเป็นแผ่นเพลทดัมเบลหรืออะไรก็ได้ครับที่มันมีน้ำหนักประมาณนึงขวดน้ำสองขวดก็ได
1: ้ได้เหมือนกันครับ
0: หาอะไรไม่ได้ปุ๊บเราหยิบขวดน้ำมาเลยแกลลอนก็ได้นะครับอ่ะท่านี้เราทำเหมือนเดิมเรานั่งก็ได้หรือถ้าใครทำได้แล้วนั่งไปเลยครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าท่าสควอตแล้วขึ้นแบบนี้ท่านี้หลายๆคนก็คือจากที่มองเมื่อกี้คืออ้าวก็เหมือนกันนี่โค้ชอันนี้คืออะไรอ่ะก๊อบเลตสควอตคือการเอาน้ำหนักนะครับหรือว่าเพิ่มน้ำหนักตัวถ่วงของเราเนี่ยอยู่บริเวณด้านหน้าของเราทำให้การออกแรงจากต้นขาเนี่ยมีแรงต้านมากขึ้นมีแรงต้านจากน้ำหนักตัวแล้วมีจากน้ำหนักที่เราถือด้วยนะครับผมประมาณนี้นั่งลงไปปุ๊บการนั่งลงไปให้สุดเนี่ยนั่งที่เก้าอี้มันเป็นการเซฟด้วยนะโค้ชใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ใครแบบชำนาญแล้ว
1: เก่งต้นขาไว้
0: เก่งต้นขาแล้วขึ้นได้เลยโอเคครับ
1: พัก
0: ท่านี้เมื่อกี้เราท่าแรกคือบ็อกซ์สควอตคือเรานั่งลงไปสุดแล้วขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงท่าที่2คือก๊อบเลตสควอตหลังจากนั้นท่าต่อมาก็คือใช้เพรส
1: ตาจะสังเกตว่าไล่เป็นเลเวล
0: ใช่ครับ
1: ง่ายสุด
0: กลาง
1: แล้วก็
0: เพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: เพิ่มขึ้นมาให้มันสูงขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเพรสคือการดันน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะอ่ะลองดูนะครับ1 2ปุ๊บเริ่มครับเรานั่งลงไปแบบนี้ดูที่พี่จ้ามนะส่วนใครรู้สึกว่ายังคอนโทรลไม่ได้ทำแบบผมก็ได้นั่งลงไปที่เก้าอี้ให้มั่นคงแล้วยืนค่อยยกน้ำหนักขึ้นเหนือศีรษะลงมานั่งใหม่ยกเหมือนเดิมนั่งปุ๊บยืนหายใจออกดีครับนั่งยืนหายใจออกแบบนี้ส่วนใครรู้สึกว่าคอนโทรลได้แล้วย่อเก่งหน้าท้องต้นขาผลักน้ำหนักขึ้นโอเคครับง่ายไหมง่าย
1: ง่ายครับ
0: ได้ออกแรงง่ายแต่เกร็งอันนี้เซตที่1ผ่านไปทำตามไม่ยากเลยเห็นไหมแต่ว่ารู้สึกว่าประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อเฮ้ยเริ่มตื่นแล้ว
1: ใช่ครับ
0: และเราให้เลเวลมาแล้ว easy
1: ปานกลางแล้วก็แบบยาก
0: ถูกต้องครับผมแต่ยากในที่นี้ของเรานี่คือมันไม่ได้ยากจนเกินไปนะ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะเรากลับมาในเลเวลที่1หรือท่าที่1ของเรานะครับอ่ะ3 2 1ไปครับบ็อกซ์สควอตนั่งขึ้นไปเลยตำแหน่งของมือบางทีมือเราไม่รู้จะไว้ตรงไหนนี่เลยเราประคองตัวไว้แตะลำตัวไว้ก็ได้แบบนี้หรือบางคนถนัดรู้สึกว่าการเหยียดมือไปด้านหน้าเพื่อสร้างบาลานซ์ก็ไม่ผิดครับสามารถทำได้นะครับยืดตัวยืนขึ้นหายใจออกนั่งเกร็งหน้าท้องออกแรงทีบหายใจออกใช่ครับแบบนี้ให้ต้นขาทำงานเยอะๆแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกเจ็บเข่านี่แปลว่าอะไรครับโค้ชต๊อดจริงๆถ้าเจ็บเข่าเนี่ยบางทีเนี่ยการลงน้ำหนักหรืออาจจะไปแบบนี้ยืดไปหน้าเกินไป
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะโอเคเดี๋ยวขยายความต่อนิดนึงถ้าเราเจ็บเข่าเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งในการยืนเราอาจจะไม่เต็มเท้ารวมถึงเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการย่อมันทำให้หัวเข่าเรามันไปสไลด์ไปด้านหน้าแบบนี้ซึ่งสามารถพบได้บ่อยเลยแบบนี
1: ้บางคนแบบเอ้ยพับตัวไม่เป็นเอ๊ะย่อขายังไง
0: พอเราก้มไปหน้าแบบนี้
1: ตัวติดตัวตึงเกินไป
0: บิดเข้าหากันเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างที่ผมบอกคือนั่งกับเก้าอี้ชัวร์สุดปลอดภัยอ่ะท่าที่2ครับก๊อบเลตสควอตถือน้ำหนักไปด้านหน้า3 2 1เริ่มครับ
1: แล้วขึ้น
0: อย่างที่บอกตอนลงเก้าอี้อ่ะสมมติถ้าเราใช้เก้าอี้เป็นตัวออปชันซัพพอร์ตนะตัวที่แบบคอยป้องกันแรงกระแทกเนี่ยตอนลงน้ำหนักสำคัญนะครับอย่างเช่นดูผมนะ ถ้าเราย่อออกมาแล้วเราทิ้งน้ำหนักนั่งไปเลยแบบนี้กล้ามเนื้อต้นขากับท้องไม่ได้เกร็งแต่ถ้าเราค่อยๆย่อเหมือนเราแตะเบรกขับรถมาแตะเบรกช้าๆกล้ามเนื้อทุกส่วนของต้นขาเนี่ยรวมถึงหน้าท้องได้เกร็งตลอดและยืนอย่างที่บอกนะนั่งเกร็งนิ่มๆก้นสัมผัสแล้วยืนแบบนี้โอเคครับนี่คือท่าที่2ใช่ครับผมแล้วก็ท่าที่3เหมือนเดิมน้ำหนักยังอยู่ถือไว้ถ้าสมมติผมถือขวดน้ำเป็นแบบนี้ได้ไหมแยก
1: ได้
0: ครับหรือถ้าสมมติน้ำหนักมากเกินไปเราสามารถจับ2มือจะมั่นคงมากกว่ามันจะเล่นได้หนักมากขึ้น
1: ใช่
0: ถือด้วยกันใช่ครับด้วย2มือก็ได้นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปครับจับวันนี้อย่าลืมนะเพรสคือดันตัวขึ้นสังเกตทีนี้มาดูการเพรสนะด้านล่างเราทำสควอตเหมือนเดิมเหมือน2ท่าแรกแต่การเพรสเนี่ยหัวไหล่เราออกแรงจากหัวไหล่ไม่ต้องตึงคอมากคือไม่ต้องเหยียดไม่ต้องแบบเกร็งจนเกินไปผ่อนคลายนิดนึงแต่ออกแรงเนี่ยหัวไหล่ดันพุชขึ้นเหนือศีรษะข้อศอกเก็บชิดนิดนึงไม่เปิดกว้างจนเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือเซตที่2นะใช่ไหมรอบที่2โอเคเรียบร้อยเยี่ยมมากนี่คือเซตที่1จบไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวเซตที่2เราจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เราใช้เบาะโยคะโอเคครับ

0: คครับก็เราเข้ามาสู่ช่วงที่2เราจะฝึกกล้ามเนื้อแกนการลำตัวกันนะครับก็วันนี้เนี่ยท่าที่เราจะฝึกแกนการลำตัวเนี่ยมันก็จะมีทั้งการเคลื่อนไหวรวมถึงท่าที่เป็นอยู่เฉยๆแต่เกร็งก็มีนะครับอาจจะงงว่าเอ้ยอยู่เฉยๆแล้วมันกล้ามเนื้อมันทำงานได้ไงอ่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันนะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามี3ท่าเริ่มจากท่าที่1มีการเคลื่อนไหวก่อนเลยเขาเรียกว่าท่า Mountain Climber หรือปีนเขาของเราเองวิธีการเซตอ่ะเตรียมบอกให้เรียบร้อยนะครับการวางเริ่มจากการวางมือนะให้อยู่ในช่วงบริเวณอกของเราหรือไหล่ของเราประมาณนี้ไม่แคบจนเกินไปเปิดประมาณหนึ่งจากนั้นนะครับคุกเข่าแบบนี้ก่อนนะอันนี้คือเซตอัพเบื้องต้นแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นมาแบบนี้จนขาตรงแบบนี้อันนี้คือเริ่มหลังจากนั้นพอเริ่มเสร็จปุ๊บพอนับ3 2 1เนี่ยให้เราเอาเข่าเนี่ยไปแตะศอกตรงกันนะเข่าซ้ายแตะศอกซ้ายขวาแตะขวาถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปกันเลยแบบนี้แตะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพี่ยังรู้สึกว่าท่านี้โหมันยากให้เราคุกเข่าแบบนี้ได้นะคุกเข่าแบบนี้จากนั้นเอาเข่าเนี่ยไปแตะศอกแบบนี้ลองดูนะวางเข่าขนานกับสะโพกแล้วเอาเข่าซ้ายแตะศอกขวาขวาแตะซ้ายส่วนใครที่รู้สึกว่าสามารถทำได้แล้วไปเลยครับตรงนี้เท้าลอยได้เก่งหน้าท้องท่านี้เก่งหน้าท้องตลอดเวลาโอเคอันนี้ท่าที่1 นะโอเคท่าที่1ต่อไปท่าที่2เขาเรียกว่าท่าครอท่าครอเนี่ยจะเป็นหลายๆคนก็จะเรียกว่าแบครอเบบี้ครอเหมือนเวลาเราเด็กคลานเพราะฉะนั้นถ้าเด็กคลานเวลาเซตอัพแบบนี้เลยคุกเข่านี่เด็กคลานแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นช่วงหัวไหล่สะโพกเข่ามือจะเป็นแนวสแควร์เป็นแนวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ะลองดูครับ3 2 1ค่อยๆดันเข่าขึ้นมาลอยจากพื้นนะครับแบบนี้เก่งไว้แล้วเอามือนะครับเอามือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆแตะด้านบนแบบนี้ขวาแตะด้านบนซ้ายแตะด้านบนเก่งแบบนี้แค่นี้นะขยับแค่นี้เองท่านี้ถ้ารู้สึกว่ายากเกินไปให้เราทำแบบนี้ครับยกเข่าขึ้นแล้วค้างไว้เฉยๆแต่ถ้าใครทำได้แล้วแตะเลยแตะเลยขยับตัวน้อยๆเท่าที่ทำได้นะเก่งท้อง3 2 1โอเคท่าที่2ผ่านไปเห็นไหมโอ้โหดูดิท่าทำไมมันดูอยู่เฉยๆทำไมมัน
2: เหนื่อยมาก
0: ท่าที่3เราทำท่าไซเขาเรียกว่าท่าไซแพลงมันท่าไซแพลงเนี่ยเราต้องหันข้างเนาะหันข้างแบบนี้ไปเดี๋ยวผมทำพี่จ๊าบลองดูนะพี่จ๊าบลงวางแบบนี้การวางเท้าสะโพกด้านล่างเหยียบตรงแบบนี้นะจากนั้นอีกข้างหนึ่งทับกันไว้ซ้อนกันแบบนี้เลยแล้วพอเริ่ม3 2 1ปุ๊บค่อยๆยกสะโพกขึ้นมาท่านี้ท่าไซแพลงเนี่ยทำให้เรนกล้ามท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเนี่ยทำงานท่านี้ถ้ารู้สึกไม่ไหวเก็บเข่าเข้ามาครับเก็บเข่าวางลงแบบนี้อันนี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าทำตามแล้วรู้สึกว่าโหมันยังเก่งไม่ไหวอะเนี่ยแบบนี้ได้นะจากที่เราเหยียดขาเราพับขาเข้ามาวางแบบนี้แต่สิ่งที่ควรต้องสังเกตคือตรงนี้ยังต้องมีช่องว่างอยู่นะครับไม่ใช่แนบไปกับพื้นนะต้องเก่งช่วงนี้โอเคครับอ่ะเรากลับมาที่ท่าแรก
1: ท่าแรกครับเป็นท่าปีนเขา
0: ใช่ครับ
1: Mountain Climber นะฮะ
0: Mountain Climber
1: มา
0: 3 2 1ไปครับในหมวดของเวทเทรนนิ่งเราจะทำช้า
1: ๆสร้างกล้ามเนื้อ
0: ให้กล้ามเนื้อเรามันได้ทำงาน
1: แต่ถ้าในวันที่เป็นคาร์ดิโอกับผมนะฮะโอ้โหหูดับตับไหม้ฮะ
0: ถ้าเป็นวันที่คาร์ดิโอพอเราใช้ความเร็วเนี่ยมันทำให้ฮาร์ทเรทเราเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมทำให้การเต้นของหัวใจสูงขึ้นการเผาผลาญเรามันก็เลยสูงขึ้น
1: ใช่ครับผมค่อย
0: เข่าแตะศอกนะเข่าแตะศอกโอเคโอ้โหนี่เซตที่2นะ
1: เหงื่อเริ่มมา
0: เห็นไหมสังเกตว่าขนาดนี่เราไม่ได้ทำอะไรเยอะนะเราไม่ได้แบบออกเราไม่ได้มายกวงยกเวทอะไรทำให้เอ้ยทำไมเหงื่อเราออกหรือว่าเรารู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะงั้นอย่างที่บอกครับถ้าเราออกอย่างถูกวิธีถูกต้องแล้วโฟกัสไปในถูกทางเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับท่าที่2ครับมาเริ่มครับแตะนะแต่ท่านี้ยกเข่าขึ้นเหนือพื้นด้วยกดปลายเท้าให้แน่นครับให้อยู่ที่พื้นให้แน่นปุ๊บแล้วเอามือแตะไปด้านบนสลับข้างไปเรื่อย ทำให้เราท้องเยอะๆเก่งหน้าท้องเยอะๆครับโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงสาม สอง หนึ่งโอเคครับครับผมอ่ะท่าที่3
1: สายแพงนะฮะ
0: มาครับ
1: สายแพง
0: เสร็จนี้ถ้าสมมุติว่าใครรู้สึกว่าเริ่มง่ายนะครับเหยียดขาตึงเลยเนาะเซตอัพแบบผมเลยวันนี้เวลาผมวางผมให้ดูด้านข้างเวลาวางเข่าแบบนี้แล้วยกตัวขึ้นเนาะโอเคใช่เพราะฉะนั้นท่านี้คือสิ่งที่ควรระวังคือเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบนี้แล้วหลังแอนแบบนี้แบบนี้คือทําให้รู้สึกว่าปวดหลังมากกว่าแต่ท่าที่ดีคือให้เรายกขึ้นให้สุดนะครับแบบนี้เท้าเสยได้วางแนบลําตัวได้การวางแขนเสมอกับหัวไหล่นะครับยกตัวขึ้นโอเคครับมา
1: อีก1รอบนะฮะ
0: ใช่อีก1รอบ
1: รอบ
0: สุดท้ายนะชาเลนจ์เลเวลกันเลยนะฮะชาเลนจ์เลเวลเราลองเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มระยะของการเหยียดออกไปนะท่าที่2เดี๋ยวลองเริ่มท่าแรกก่อนเอาท่าแรกก่อนเมาน์เทนคลายเบอร์ก่อนเดี๋ยวลองดู3 2 1ไปครับเริ่มลองดูนะทําช้าๆปึ๊บม้วนท่านี้ตอนทำอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายตอนทำพอเราดึงเข่าไปใกล้กระสอบสมมติถ้าดึงเข่าไปใกล้กระสอบมากขึ้นเห็นไหมรู้สึกว่าจังหวะตัวมันจะโค้งขึ้นมานิดนึงพอโค้งขึ้นมานิดนึงเนี่ยหน้าท้องไปเก่งมากสังเกตที่โค้ชจ้าจะมีการสั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยโหเก่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลองดูนะดึงม้วนเข้านิดนึง3 2 1โอเคครับเป็นไงเห็นไหมพอเราเพิ่มชาเลนจ์เก่งขึ้นมันยิ่งทำให้หน้าท้องเราเนี่ยมันโอ้โหมันเหมือนถูกดึงให้ตึงใช่ไหมรู้สึกได้เลยว่าเหนื่อยพร้อมพร้อมไหมรู้สึกว่าหน้าท้องยุบแน่นอนครับรู้สึกเหนื่อยหน้าท้องแล้วเหนื่อยท่าที่2ครับมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ท่านี้ชาเลนจ์คือลองดูครับเมื่อกี้เราทำเนี่ยตอนเรายืดเรามือแตะอันนี้เราลองไปไกลขึ้นครับไปไกลขึ้นแล้วตอนที่เราไปไกลเนี่ยเราอยากให้ตัวมันพลิกไปเยอะอยากให้มันพลิกให้อยู่นิ่งๆแบบนี้แตะเก่งหน้าท้องแตะท่านี้ดูเหมือนจะเอ๊ะมันก็ท่านเหมือนจะง่ายนี่โค้ชถ้าผู้ชมทางบ้านทำตามเรานะเราจะรู้สึกได้เหมือนกันครับผมเก่งหน้าท้องมากแล้วทำมันเป็นท่าที่ทำง่ายนะแต่ว่าเหนื่อยนะโอเค3 2 1โอเคครับนะท่านี้อย่างที่บอกนะมันดูเวลาถ้าเราดูผ่านหน้าจอถ้าเราไม่ได้ลงมือทำนะมันจะรู้เฮ้ยท่านี้มันเหนื่อยตรงไหนโค
1: ้
0: ช
1: ใช่ครับหรือถ้าใครติดตามรับชมย้อนหลังของเราอย่าฟังเราพูดอย่างเดียวฮะทำ
0: ลองทำตามฮะถ้าทำตามด้วยนี่ยังไงผมเชื่อว่าเห็นผลเนี่ยทำสักอย่างที่เราทำนะชมย้อนหลัง
1: ใช
0: ่วันละ3เซต3เซต3เซตทำทุกวันครับมื้อเช้าจะอร่อยขึ้นมาเลยทีเดียว
1: ใช่
0: เข้างานสายฮะ
1: มัวแต่ขอทางกาย
0: ไม่ได้กินนะแอบหลับไปอีกเหนื่อยอ่ะโอเคครับท่าที่3สายแทงมายกตัวขึ้นเรามาดูฮะอันนี้โค้ชจัดทำแบบ full option นะครับนี่เลยเหยียดขาช่วงสะโพกต้นขาไหมลอยจากพื้นครับผมเก่งหน้าท้องแบบนี้สังเกตว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าพอดูเหมือนท่าที่มันจะต้องด้านข้างแต่จริงๆมันใช้ทั้งตัวเลยนะมันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนบริเวณแกนกลางเนี่ยพยุงตัวไว้นะครับเก่งไว้ส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครไม่ไหวเราสามารถพับเข่ามาด้านหน้าได้นะโอเคเรียบร้อยอันนี้เราครบ3เซตแล้วเนาะ
1: ครบ3เซตเรียบร้อยฮะ
0: กับโอเคแจ๋วมากฟิตมากเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันในเซตที่3แต่ทีนี้เซตที่3เราจะใช้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับแนวทวิสต์การบิดแนวโรเตชันเมื่อกี้จะเป็นแนวตรง
1: ด้านหน้า
0: เก่งหน้าท้องเขาเรียกว่าอะไรนะแกนกลางลำตัวแบบบริเวณด้านหน้าทีนี้การทวิสต์หรือการบิดการหมุนเนี่ยมันจะเป็นการใช้งานร่วมกันหลายๆอย่างคือแนวด้านหน้าบวกกับด้านข้างพร้อมๆกันบิดวันวิธีการคือเดี๋ยวเราเซตอัพแบบนี้แหละอยู่กับพื้นแบบนี้แหละ

0: งั้นเราไปต่อกันเลยไหม
1: ได้ครับผม
0: โอเคถ้าไปต่อกันเลยเราหยิบน้ำหนักขึ้นมาขวดน้ำดัมเบลเหมือนเดิมกลับขึ้นมานะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่าโรเตชันโรเตชันคือให้เราหยิบน้ำหนักขึ้นมาแบบนี้ตั้งเข่าเราเริ่มจากเอาเข่าขวาก่อนแล้วกันเอาเข่าขวาขึ้นมาขวาของท่านผู้ชมเลยนะยกขาขวาของท่านผู้ชมขึ้นมาจากนั้นมาที่ฝั่งที่เราตั้งเข่าขึ้นมาตั้งขาขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมาแบบนี
1: ้บิด
0: เยอะๆกลับคืนไปนิดเดียวแล้วกลับมาแค่นี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งเลยโค้ชลองเหยียดแขนดูครับลองเหยียดแขนดูแล้วบิดรู้สึกขึ้นไหม
1: หนักเลยฮะ
0: บิดท่านี้จริงๆไม่ใช่แค่เอลเอสอย่างเดียวเอลตะคริวด้วยตอนนี
1: ้เอลตะคริวหัวไหล่ไปแล้วฮะ
0: โอเคครับเรียบร้อยนี่คือท่าที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงสุดท้ายเราทำแค่สองท่า
1: โอเค
0: ทีนี้ต่อไปวูดช็อปเนี่ยเราคุกเข่าสองข้างแบบนี้อย่างที่บอกนะสมมติถ้าใครอยู่บนพื้นนิ่มๆไม่มีปัญหาวางรองเข่านิดนึงเดี๋ยวเจ็บเข่า
1: ใช่ครับ
0: ท่าของมันคือเขาเรียกว่าท่าวูดช็อปครับเมื่อกี้เราบิดในแนวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแนวขวางลำตัวใช่ไหม
1: ตัดลำตัว
0: ใช่ครับรอบนี้เราจะเริ่มจากขวาไปซ้ายคือเอาแผ่นน้ำหนักจากด้านขวาแบบนี้แล้วยกเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายของศีรษะแบบนี้สลับกันครับปึ๊บแล้วลงทางนี้แล้วเฉียงกลับมาท่านี้ยังเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันกับเมื่อกี้คือเราใช้บริเวณท้องส่วนข้าง
1: ยก
0: เหมือนกันนะคือมันเสยเป็นตัวครอสแบบนี้นะกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่ทำงานคือตรงนี้เลยด้านข้างของเราเพราะฉะนั้นท่านี้ถ้าเราฝึกเป็นประจำนะครับโอ้โห V shape ยังไงก็เห็นสำหรับทั้งคุณสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษเห็นแน่นอนนะครับเก่งโอเคเรียบร้อยเราจะทำแบบนี้3 เซตแค่2 ท่า
1: ใช่เน้นการบิดรอบนี้เราเน้นการบิดลำตัวนะครับผม
0: เพราะว่าด้วยการบิดลำตัวอย่างนี้
1: บิดไ
0: ม่ใช่นะอันนั้นเขาเรียกสายป่ะแหมพาโยงแต่เช้า
1: ฮะ
0: มากลับมาท่าแรกครับโรเตชันคือการบิด
1: เดิมเข้าขึ้นมา
0: 3 2 1เหมือนเดิมครับบิดสวนทางปึ๊บยืดตัวตรงท่านี้สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องของยังอยู่ที่หัวไหล่กับสะบักไม่ควรห่อแบบนี้นะไม่ควรแบบบิดไปบิดมาพยายามตั้งตัวให้ตรงแล้วทวิสต์แค่ช่วงนี้ตัดขวางลำตัวตรงนี้ครับบิดแค่ช่วงหัวไหล่บิดไปแล้วกลับอยากเก่งมากขึ้นเหยียดแขนบิดนี่กล้ามเนื้อถูกเหยียดออกเก่งมากขึ้นถ้ารู้สึกว่าหนักเกินไปเก็บกลับเข้ามานิดนึงนะครับ

0: โอเคพอเปลี่ยนข้างครับ3 2 1ไปครับบิดบิดแนวขนานกับพื้นเลยฮึบดีครับท่านี้ลืมบอกเลยว่าบางทีตอนที่เราหายใจจังหวะที่เราเกร็งแล้วบิดกลับมาเนี่ยหายใจออกได้แบบนี้นะแต่สิ่งที่สำคัญคือการหายใจขอให้มันเป็นธรรมชาติแต่อย่ากั้นหายใจนะบางที
1: แกงแทบจะมาแรงดันในร่างกาย
0: ครับผมดีครับเนี่ยไหลยืดตัวตรงนะครับไม่ห่อไหลนะ3 2 1โอเคครับท่าที่2บูชช็อปบูชช็อปฮะบูชช็อปบูชช็อปบูชช็อปนี่ที่มาที่ไปมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนเลื่อยไม้เน
2: า
0: ะ
2: เลื่อยไม้บูชช็อปการถ้าจะเคยเห็นแบบการเก็บฟืนของคนสมัยก่อนนะฮะการตุ้มแล้วฟันสังเกตคนสมัยก่อนครับจะเป็นแบบเส้นด้านข้างเขาจะขึ้นมากเลยลองไปดูสังเกตจากรุ่นคุณตาคุณยายหรือสมัยนี้อาจจะหาได้ยากแล้วแต่ว่าด้วยที่มาที่ไปของท่าก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเขาจะคิดค้นท่าจากการเคลื่อนไหวของคนเราเนี่ยนะ
0: ใช่
2: ครับแล้วก็มาต่อยอดซึ่งปัจจุบันเราคงไม่มีใครไปสับไม้แล้วแหละเราก็เลยมาประยุกต์ฉายต้องมีการจำลองเพราะว่าร่างกายคนเราฮะออกแบบมาเพื่อให้ใช้แรงนิดนึงโอเคครับมาท่าที่2ครับบูทช็อปเหมือนเดิมครับเราลงต่ำนิดนึงประมาณช่วงใต้สะโพกช่วงเอวแล้วยืดขึ้นครับท่านี้คือท่าเมื่อกี้เราบิดใช่ไหมรอบนี้คือเราเป็นการม้วนขึ้นครับบิดเก็บกลับมาปุ๊บแล้วทวิสต์กลับไปใหม่เหมือนเป็นการบิดเอวแต่การคุกเข่าแบบนี้คือเป็นการล็อกให้สะโพกเราอยู่กับที่แล้วให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเรามันได้ทำงานบิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานเต็มที่ปุ๊บรูปทรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องธรรมชาติเขามันก็จะเป็นตัวตัดเป็น V cut เหมือนที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคครับอันนี้เซตที่ไหนแล้ว2โอเคครับผมเซตสุดท้ายเหนื่อยกันนะเนี่ยจริงตอนที่เราเซตอัพเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่การเขาเรียกอะไรนะความปลอดภัยของการเซตอัพด้วยนะ
0: ใช่ครับอ
2: ย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเวลาเราเซตวางเท้าเนี่ยจริงๆดูการวางเท้าด้วยอย่างเช่นหาพื้นที่มันไม่ลื่นมาก
0: ใช่ครับ
2: หรือพื้นที่มันค่อนข้างมีระดับเสมอหรือมั่นคงบางทีเราไปทำจุดที่มันลื่นๆเนี่ยอาจจะอันตรายลื่นได้อันนี้เสริมมานิดนึง
0: ครับถ้าแคบไปก็ไม่มีบาลานซ
2: ์ใช่
0: กว้างเกินไปก็ออกแรงน้อย
2: เอาพอดีครับมารอบสุดท้ายครับโคจับไปโรเตชันครับ
0: ดุยเหมือน
2: ใช่เดี๋ยวผมเสริมคือการวางเท้าเนี่ยให้มันมั่นคงใช่ไหมผมเสริมนิดนึงตำแหน่งของการวางเท้าคือให้มันอยู่สักเห็นไหมด้านหน้าเนี่ยช่วงสะโพกเราพอดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติถ้าเราเก็บแคบเกินไปอยู่ของตัวเราเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีสมดุลแล้วอาจจะทำให้เราเก็งหรือว่าโฟกัสได้ไม่ดีแล้วทำให้เวลาเราบิดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้โฟกัสได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ
0: โอเค
2: เปลี่ยนข้างครับ3 2 1ไป
0: บิด
2: ทวิสต์อย่าลืมนะตอนที่เราบิดตัวเข่าไม่ต้องไปด้วยนะพยายามล็อกไว้กับพื้นบิดแค่ช่วงลำตัวส่วนบน
0: พิด
2: ถ้าใครไหวอยากได้เยอะๆเหยียดแขนออกมาครับเหยียดแขนออกมาเกรงไปที่บริเวณท้องส่วนข้าง3 2 1โอเคครับมาวูดช็อปเราอาจจะพักไม่ได้เยอะมากนะต่อเซตเพราะว่าอย่างที่บอกพอท่ามันต่อเนื่องกันแล้วมันเป็นท่าที่สามารถไปด้วยกันได้เนี่ยมันสามารถทำต่อกันได้เลยนะ
0: ใช่ครับผม
2: เพื่อความต่อเนื่องนะครับมาท่าสุดท้ายครับ
0: ใช่ครับ
2: มา let's go ลุยเลยวูดช็อปเหมือนเดิมด้านข้างแล้วขึ้นข้างบนฮึบท่านี้เราบิดเยอะนิดนึงนะแต่การบิดเยอะของเราเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบบิดจนหันหลังไปทางโน้นนะครับโค้ดอย่างท่านี้ต้องระวังเรื่องของอย่างที่บอกพอมันบิดถ้ามันเกินมุมเกินไปเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันบิดเยอะขนาดนั้นแต่ท่านี้เรากำลังบริหารตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของเขาเนี่ยมันก็อยู่สักประมาณนี้เอง45องศาโดยประมาณบิดไม่เยอะมากประมาณนี้แค่นี้ให้ตัวน้ำหนักเนี่ยขนานกับช่วงลำตัวด้านข้างแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าแบบว่ากล้ามเนื้อได้ทำงานเต็มที่ 100% โอเคอ๋อครับเรียบร้อยแล้วนะนี่สุดท้ายใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็เมื่อกี้นะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามกับพวกผมทั้งสองคนนะผมเชื่อเลยว่าเดินออกไปเนี่ยมื้อเช้ามื้อเที่ยงอร่อยแน่วันนี้
3: ใช่ครับร่างกายพร้อมตั้งแต่เช้าเลย
2: ครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับเวทเทรนนิ่งของเราวันนี้ก็หวังว่าได้ออกกำลังกายแล้วก็ฟิตยามเช้าแน่ๆสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องทางย้อนหลังของเราด้วยทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสามารถเสิร์ช T-Sport 7ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University. ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ Top 5 Matt JJ น้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์มั้ยจ๊ะ
1: อยากเกี่ยวกับเราเลยนะครับ
2: ฉันว่าจ๊ะ
0: ไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ Anything you'd like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งกว่าเก่งกว่าหู

0: เป็นคำตอบที่200 points it's granted yours เรียบร้อยครับ
1: ไหนๆข้อไหนที่ทำให้เราตอบอิบราฮัมลิงคอล์น
2: Civil War แล้วก็
1: Civil War
2: Civil
1: War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกับตันมิข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidentsเพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300ต่อ0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back, and you're watching See You on the Road Season 2
1: 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหลาเลยขอให้จัดสดดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
2: ดูเองค่ะ
3: หนูเองค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
4: มาครับ
0: มาร์ท
5: ตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วยฟู้ดมาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า
0: The following are vegetables true or false You ready Let's go Cucumber
6: True
0: Broccoli
6: True
0: Corn
6: False.
3: True.
0: Green pepper.
3: True.
6: True.
0: Ginger.
6: True.
3: True.
0: Eggplant.
3: True.
6: False.
0: Pumpkin.
6: True.
3: True.
0: Radish.
3: True.
6: True.
0: Tomato.
6: True.
3: False.
0: Carrot.
3: True.
6: False.
0: กัลยาณวัฒน์ If you get this game, 300 points go into the can.And that means we're gonna need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปครับได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้

0: น่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเนี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
1: See you on the road ค่ะ
0: แน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิริธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาแอนสิรินทร I ออมสินกานดา Is there anything you ladies would like to tell your friends from สิรินทร
2: สุรินสู้ๆนะ
0: โอเคน้องๆโรงเรียนสิรินทรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
3: โคลาสู้ๆนะครับ
0: มินิฮาร์ทนี่เองนะครับโอเค so let's all take a look at this video together and let's see if you can answer the question
4: wow this one is a hole this one too and so is this one this place full of holes I wonder why there are so many holes in this place at Pha Tan National Park
5: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Pha Tam National Park in Ubon Ratchathani, is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel that were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the earth crust went through a transformation.The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau. Geological folds and fractures were also formed in the area. Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges.When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravels embedded in the folds, resulting in these holes that we now see.
4: This Samun Ru cliff is also part of the Pha Tam Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes?In the 30,000 rue cliff. Is it A, the water current that swept away the gravel embedded in the rock? B, the transformation of the earth crust 55 million years ago? C, the fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments? Or D, the buildup of silica? พร้อมแล้วนะครับ C, you!สิรินทรได้ไปตอบครับ
6: A the water current that swept away the gravel element in the rock
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่เป็นของเราทันทีครับ gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ rocks stones gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้ปึ๊บหลุดออกไปคงไว้แต่รูAlright, the next game worth 200 points that we're about to play is called...
2: Who, What, or Where?
0: These are the characteristics of which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarau. Clue number two.Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three. The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้อมโคราชกดแล้วตอบว่า

0: ซึ่งเป็นคำตอบที
1: ่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรลินซินทอนก็กดด้วยเช่นกันตอบว่า
2: เล็ด
1: เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the car is usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism And the last clue for this round This type of car is the icon of the Philippines and is popular among tourists It is similar to Thailand's สองแถวตอบไหมครับเรียมน้องโคราชตอบว่า
2: A cab
1: Cab your answer is incorrect น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว your answer is
3: tank
1: is ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
2: Jeep
1: เป็นคำตอบที่ incorrect your last chance สิรินธรจะตอบว่า
3: Rover
1: นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect so nobodyNailed this one. And the key word is actually this one right here.
2: Jimny!
1: Jimny ครับเป็นรถที่นะก็คือรถ Jeep แหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า Jeep the name Jeep is actually the brand. และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปแต่ก็เลยจิปนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere, anytime Especially when you're outside the classroom เพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆสองแถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
2: จ
1: ิปนี่เห็นไหมนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However, for the next game We're gonna have to random Let's randomizeLogic ครับ Mr. Red Mr. Blue and Mr. White meet at a restaurant The first man is wearing a red shirt The second man is wearing a blue shirt The third man is wearing a white shirt Mr. Blue says Look, we're all wearing shirts that don't match our names The person wearing a white shirt says Mr. Blue is right. What color is each person wearing? เริ่มครับ เอาล่ะสิ เตรียมน้อมโคราช ตอบว่า
2: Mr. Red is wearing a white shirt.Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
1: เป็นคำตอบที่ correct. โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you please explain how you gotThe answer เริ่มได
2: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์ red มิสเตอร์ blue and มิสเตอร์ white
1: จ้ะ
2: แล้วคือมิสเตอร์red เนี่ย เขาจะใส่ได้แค่2สีก็คือ blue กับ white เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay.
2: so and then Mr. Blue ก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. Blue is right the person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่าม
0: ีเป็นไปได้แค่
2: Mr. Red กับ Mr. Blue ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็น Mr. Red อะค่ะ wears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่ง Mr. Blue คงไม่พูดถึงตัวเองว่า
2: yes.
0: Blue ว่าไงจ๊ะนายอะไรประมาณนี
2: ้
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
3: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับWe'll see you again next week on See You on the Road Season 2. สวัสดีครับ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the UDR period to the Ratana Kosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: เหมือนลาบ
2: อ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
3: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็น

0: ภาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: So how you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating,
2: right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
1: Thai Delicious
5: บ๊ายบาย
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วไงหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: โคราชสารกลาง have a anniversary of Yamo She is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
8: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
9: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
12: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกะอึกกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
8: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น
13: เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการสังเกตน้องๆกล้าไม่กล้าก
14: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
14: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
14: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
15: ต้อนรับแขกมาแล้ว
16: บ้าดูอย่าเพิ่งนะ
13: Hello good morning
17: to meet you
18: Yeah. Where are you from?
17: England.
18: Oh,
17: my name is Tony.
13: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
12: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
19: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
14: พร้อม
0: Are you all ready?
20: Ready?
0: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
20: Yeah.
21: Okay. Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus!
21: Thank you.
0: นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
22: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
14: ready
22: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
14: ส
22: ู้ไม่สู้
14: สู
22: ้ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
23: Hello everybody
24: Hello
23: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
25: But you know, I think it's the biggest island of in
23: yes,
25: Thailand.
23: Yes, it's
25: right?
23: Have island around Phuket. It have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่มลงนิดหน่อย
23: I will be a guide for you. Okay, for
25: Thank
23: free.
25: You.
23: Yes, if you go.
24: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
9: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆครับคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
26: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
27: And do you know to Chok Chai Farm yourself you go there
26: Seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
27: Why
26: When I am young, I want my mother to kick.
12: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
26: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
1: ให้ไปดูต
0: ่
1: อ
0: ไปครับ
3: Hello everyone my name is Tichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharam is a templeThere the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
27: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
3: Really?
4: Yes.
3: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม

0: So, let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
1: ค่ะ
2: แม่น้ำตุ้นประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
1: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand soIf you have a chance to go, so call me.
4: Yes, and what about food?
1: Food?
4: Yes.
1: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like, in Chiang Mai, it's cold, right? So, sometimes you make a soup, and then you just... คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
3: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
1: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
5: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
6: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
5: ึ่
6: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
5: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
7: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
8: Okay,
7: let's go!
9: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
10: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
11: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
12: how sweet?
11: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
13: Are you ready?
11: Thai people can
13: one of the plates. But there's an image. Please don't touch the boat.
11: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
13: I'm hungry.
11: If you can eat plastic.
12: So in Chiang Mai, do you have the same?
11: Yeah.
13: In old Thailand?
11: Yeah.
13: You make in old Thailand?
11: Yeah.
12: Is it fruits?
11: Fruits?
12: Fruit.
11: Fruit? No. It's a Thai dessert.
13: Are you making it?
11: Sweet.
12: But, what's the flavor?
7: Okay, everybody. I've prepared a video for you. And it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
13: Okay.
7: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
13: but it is fake what is this canom kluai banana this sweet meat is made from banana rice flour
14: coconut เป็นมิตรที่สุดรู้สึก
8: จะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Phaniat Chang
5: home
1: the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: yeah Phaniat Chang
2: what are you doing there
5: oh with a bike
4: or? yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Phaniat Chang
1: yes so let's go
2: let's go.
4: Everyone want to go to Phaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, yeah. before going.
4: Sorry,
5: what? Can I take
1: this? Yes.
0: Okay, น้องน้องพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
7: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
8: do you have the phone number of
1: cat
8: you have
9: Patrice yes
8: what okay เดี๋ยวต้องโทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เครีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them maybe
8: oh.
4: no
8: แต่ก็จะมองที่นักท่องเที่ยวอยากให้เราช่วยบอกไปที่ว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them maybe
8: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
7: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามลูก dessert dessert จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
6: น้อง
7: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
6: เป็น AM ยัง
7: หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
6: am
7: หนูบอกว่า I was นะคะหน
6: ู
7: ว่า is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที
6: ่2
7: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
6: ่1
7: ดีมากนะคะ
9: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
10: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
9: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเออเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
12: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
13: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
14: To focus on you know, developing our children to learn better. However, we reckon that there remainsan equal distribution of educational opportunities across the country, and this problem has to be solved.

0: we try to make things that are difficult more accessible to students. And we learned that after we use card games to teach students about, you know, the topic of tonicity, we found that students learn even better. They have better conceptual understanding, and, you know, importantly, they express that they are more happy in their class.
1: กำลังเรียนการวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายค่ะสนุกค่ะเข้าใจง่ายด้วยค่ะก็มีความสุขค่ะได้เล่นได้สนุกไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
0: Throughout the 3-year period we could see a number of educational improvements from the project. First of all, we are glad to see that students' learning improved significantly based on the national test. However, I don't mean that, you know, the scores are everything. We also, you know, feel pleased to see that students, you know, feel more happy when they learn. We could see the energy that they come to the class, and we could see that positive attitude towards learning. Another significant improvement that we could see is the confidence of the teachers and their quality of teaching.
2: ถ้านักเรียนจำไม่ได้ในขณะที่นักเรียนเรียนให้เรียนจดบันทึกไว
3: ้ก็ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็จะช่วยให้เขามีความเข้าใจมากขึ้น
4: ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่คุณครูได้มาพัฒนาในส่วนของพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาเด็กได้อยากให้โครงการอย่างนี้มีมาเรื่อยๆค่ะ
0: And another thing that I think I learned for myself is that research isn't just a piece of paper and researchisn't just going to a conference, but the real impact of research that is a change that you could bring to the country. And I think this is the thing that keeps me going and doing my research for the university and to see the impact among the students.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง Everything About English นะครับเราจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองครับหรือที่เราจะเรียกว่า Everything About Animals มีผู้หญิงชาวไทยคนหนึ่งครับเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ามีตุ๊กแกตัวเบลอเนี่ยนะครับนอนอยู่ที่ผนังข้างๆเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาครับหญิงฝรั่งก็เห็นชาวไทยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดก็เลยถามว่า What happened? Why are you screaming? What did you see? What's going on? เกิดอะไรขึ้นหญิงฝรั่งนะครับโยนคำถามภาษาอังกฤษใส่เป็นชุดใหญ่ครับหญิงไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับว่า In the toilet have to care อันนี้ไม่ต้องใส่สำเนียงครับสรุปแล้วนะครับก็ต้องไปดูกันเองครับว่าอ๋อที่แท้มันก็คือตุ๊กแกนั่นเองครับก็คือ Geckoจิ้งจกหรือตุ๊กแกเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยนะฮะตุ๊กแกพี่ใหญ่จิ้งจกน้องเล็กเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko ครับตั๊กแกตั๊กแกโกนี่แหละฮะฝรั่งถึงเรียกว่า gecko นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เคยเจอนะครับตอนช่วงน้ำท่วมในประเทศไทยครับมีตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับว่ายมาฝรั่งไม่เคยเห็นครับฝรั่งบอก crocodile จระเข้ชาวไทยบอก no this is here ก็รู้แล้วว่ามันมาที่นี่แต่มันคืออะไรล่ะครับพี่น้องครับตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า monitor lizard นั่นเองครับ monitor lizard lizard ก็คือสัตว์เลื้อยคลานสีเท้าส่วน monitor ก็คือสังเกตการนั่นเองครับฝรั่งเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองว่า monitor lizard เพราะอะไรครับเพราะมันชอบสังเกตการนั่นเองแหละครับเรื่องราวที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของหญิงไทยคนหนึ่งครับที่ไปทำงานไม่ได้ครับเพราะมีปลวกเนี่ยนะครับมาขึ้นบ้านชุดใหญ่ครับเลยต้องเรียกพวกคนกำจัดปลวกมานะครับที่บ้านจะโทรไปลาเจ้านายที่ออฟฟิศครับ Boss I'm sorry นะ but today I cannot go to work Boss ก็ถาม Why not are you sick No but my house have the small animal eat the wood in my house โอ้โหสัตว์ตัวเล็กๆที่กินไม้ในบ้านของตัวเองนะฮะฝรั่งก็คากลิ้งแล้วไม่รู้จะตอบยังไงต่อไปนั่นนะฮะ termites นั่นเองครับ termites ก็คือปลวกนั่นเองครับหรือถ้าวันนี้นะครับคุณพาฝรั่งเนี่ยนะฮะไปที่ข้าวสารครับปรากฏว่าไปเจออะไรครับร้านแมลงทอดฮะนี่เลยตะกั่วนะครับโดดกึ้งอยู่ในน้ำมันครับฝรั่งถาม what's that คุณจะพูดยังไง ตะกั่วเนี่ยนั่นนะครับเขาก็เรียกว่า grasshoppers นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของสัตว์หลายชนิดนะครับในชีวิตของเราที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะฮะถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยนะครับฝรั่งเขาก็จะมองเราเหมือนกับเราไปเจอพี่น้องชาวไทยกันเองที่ไม่รู้จักคำว่า dog ก็คือหมาเพราะศัพท์มันง่ายมากนั่นเองครับดังนั้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของง่ายๆอย่าลบหลู่นะครับเพราะคุณไม่มีวันรู้ครับว่าคุณจะต้องใช้ศัพท์อะไรในเหตุการณ์ไหนในชีวิตของคุณครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักดีครับว่ายิงนัดเดียวได้นก2ตัวพี่น้องชาวไทยใช้ปืนใช่ไหมฮะแต่ฝรั่งก็บอกอะไรครับ kill two birds with one stone kill two birds with one stone ก็คือโยนหินไปนะครับก้อนเดียวได้นกมา2ตัวเลยทีเดียวเหมือนกันไหมฮะคล้ายกันมากหรืออันต่อไปครับบ้านเรานั้นก็อาจจะมีชอบกอสซิปกันนะฮะชอบมาซุบซิบนะครับฝรั่งก็จะบอกว่า a little bird told me ก็จะแปลอะไรครับเนี่ยมีนกตัวเล็กๆเนี่ยนะมาเล่าให้ผมฟังก็คือ a little bird told me ก็แปลว่ามีคนมาฟ้องฮะแน่ bird brain ครับก็คือสมองนกของนกก็แปลอะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับมีหลายคนชอบถามผมว่าถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องทำยังไงครับผมบอกเลยครับว่าต้องทำตัวให้เหมือนนกแก้วครับ you have to be a parrot ครับเพราะอะไรครับนกแก้วแก้วจ๋านกแก้วนะครับพอมันได้ยินอะไรปุ๊บมันก็จะพยายามเรียนแบบแล้วก็จะพูดตามดังนั้นครับ if you want to improve your English you should parrot everything you hear แปลอะไรครับอยากจะเก่งภาษาอังกฤษคุณก็ควรจะต้องเหมือนแบบลอกเรียนแบบทุกๆอย่างที่คุณได้ยินเช่นกับนกแก้วนั่นเองครับ parrot something ก็คือการพูดตามเหมือนกับนกแก้วครับเวลาเราเริ่มแก่ครับผมเราเริ่มแก่เราก็จะมีอะไรฮะก็คือเขาใช้ตีนกาครับเอาปรากฏภาษาอังกฤษ crow's feet นั่นเองครับเพราะ crow ก็คืออีกา feet ก็คือเท้าเนี่ยนะฮะส่วนตีนกาคือ crow's feet ครับ hawk hawk ก็แปลว่าเหยี่ยวใช่ไหมครับแต่ในภาษาอังกฤษครับ verb to hawk เนี่ยนะครับก็คือ verb to หาบเร่ขายของแบกดินเป็นต้นครับดังนั้นนะครับพวกหาบเร่ขายของเขาก็เรียกว่าHawkers นั่นเองครับนี่ไงหาบเร่ขายของอย่างเช่นนะคุณอาจจะเห็นครับว่า no hawking on
the footpath ก็แปลว่าอะไรห้ามนะครับมาแบกระดินหรือห้ามหาบไม่ได้ขายของอยู่ตามฟุตปาดนั่นเองนะครับต่อไปก็คือนกฮูกครับนกฮูกต้องออกเสียงว่าอ้าวไม่ใช่โอนะครับตอนนี้อุทานอ้าวเหรอออกเสียงว่าโอมาตลอดชีวิต wise as an owl wise as an owl ก็แปลว่าฉลาดล้ำลึกมากครับโอ้แล้วก็มีนกอีกตัวนึงครับอยากจะฝากไว้นะฮะคุณผู้ชมเคยดูหนังเรื่อง Pirates of the Caribbean ครับ Hey everybody I am Jack Sparrow Jack Sparrow นะครับ Sparrow แปลว่านกกระจอกนะฮะที่ชอบบินเข้ามาในตึกอาคารบ้านช่องนะฮะ Sparrow ก็คือนกกระจอกนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยบางท่านนะครับก็ต้องฝากไว้แล้วกันนะฮะเพราะว่าบางคนนั้นจะเป็นโรคที่ผมเรียกว่าโรค S syndrome ครับ S syndrome คืออะไรครับคำมันไม่ได้มี S หรือเสียง S เลยนะฮะแต่ชาวไทยบางท่านก็เป็นโรค S syndrome ก็คือชอบใส่ S นะครับที่ท้ายของศัพท์หรือตัวสะกดของคำไปบอกเด็กครับว่า You are a good boy คุณนั้นเป็นเด็กห่าน เขาเป็นคนนะฮะไม่ใช่ห่านครับ You are a good boy So goose ก็แปลว่าห่านครับส่วน goose bumps นะคำว่า bump ก็แปลว่าลอยขลุขระนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนที่คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจ

จะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อะไรจะขึ้นครับก็นี่แหละครับขนมันจะลุกเนี่ยนะฮะขนลุกเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะเรากลัวหรืออาจจะเป็นเพราะเราปวดอึก็ได้ใช่ไหมฮะ so I have goosebumps ก็คือนี่แหละครับขนมันลุกเหมือนกับนี่ครับรอยขรุขระของหนังห่านนั่นเอง duck เป็ดครับแต่คำว่า duck นอกจากแปลว่าเป็ดแล้วมีความหมายอื่นนะครับคืออะไรฮะวันนี้ครับคุณอาจจะยืนอยู่ในสนามกอล์ฟหรืออยู่ในสนามฟุตบอลก็ได้ครับปรากฏครับลูกบอลนั้นกำลังเดินทางไปที่หัวของคุณนี่นะครับฝรั่งบอก duck คุณก็บอก what what boom นะฮะตีเรียบร้อยแล้วครับฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็ดกำลังมานะฮะแต่ duck แปลว่าให้หลบนั่นเองครับซึ่งนั้นครับ duck ก็คือหลบหรือว่าหมอบลงไปนั่นเองนะฮะ duck ก็คือหลบครับไก่ต่อไปฮะไก่ครับผมแหมถ้าพูดถึงภาษาไทยแล้วนะครับคุณผู้หญิงคงจะไม่มีใครชอบนะฮะแต่ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะฮะสถาผู้ชายฝรั่งมาบอกกับผู้หญิงไทยว่า you're chicken นะครับเขาไม่ได้ว่าคุณเหมือนภาษาไทยครับใจเย็นๆครับแต่ chicken เนี่ยนะฮะมันก็มาจากสำนวนก็คือ chicken out ที่แปลว่าป๊อดหรือว่าแปลว่ากลัวอะไรมากๆนั่นเองครับ so chicken ก็คือคนขี้ขลาด chicken out ก็คือ verb to ป๊อดถามว่ามันมาอย่างไรฮะไม่ยากเลยครับวันนี้คุณนึกสิครับว่าไก่นะครับนอนอยู่ในเล้าใช่ไหมครับมีหมาวิ่งเข้ามาในเล้าคุณคิดว่าไก่ทำอะไรจิกหมาแล้วฮะไม่มีทางครับมันก็ต้องแล้วก็บินออกไปเลยเนี่ยนะครับ so chicken out ก็จะป๊อดหรือว่ากลัวนั่นเองครับอีกหนึ่งคำของคำว่าไก่นะครับก็คือ chick ครับ chick ก็แปลว่าลูกไก่นะฮะ chick แต่ปรากฏว่า a chick เนี่ยนะครับผมหรือถ้าใส่คำว่า hot เข้าไป hot chick ไม่ได้แปลว่าลูกไก่ย่างร้อนๆนะครับแต่ hot chick แปลว่าสาวสวยเซ็กซี่ฮะ hot chicks ก็คือสาวสวยเซ็กซี่พ่อไก่นั่นนะฮะหรือไก่ตัวผู้เขาเรียกว่า cock นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับลูกขนไก่เวลาคุณไปตีแบดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า shuttle cock ครับเพราะว่าลูกขนไก่คือ shuttle cock เพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ขนนะฮะจากไก่ตัวผู้ยาวๆนะครับมาใส่ส่วนคำว่า shuttle ก็แปลว่าอะไรไปกลับระหว่าง2จุดฮะส่วนมันจะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับคุณอาจจะเห็น shuttle bus ครับตามสถานที่ต่างๆ shuttle bus ก็คืออะไรครับก็คือรถเมล์ที่วิ่งไปกลับระหว่าง2จุดอย่างเช่นอาจจะไปต่างประเทศก็จะเห็นคำว่า airport shuttle ก็คือรถที่วิ่งไปกลับระหว่างสนามบินกับเมืองนั่นเองครับหรือถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะครับ NASA สมัยก่อนก็จะมี space shuttle ก็คืออะไรยานอวกาศที่ไปกลับระหว่างโลกกับอวกาศนั่นเองครับคำว่า cat ครับผม catnap คำแรกครับอย่างเช่นครับบางครั้งนะครับกินข้าวเสร็จเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นไงฮะหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนใช่ไหมครับก็อยากจะไป take a nap ซะหน่อยบางครั้งครับฝรั่งจะบอก take a cat nap เพราะว่าแมวนะครับสามารถนอนแค่แบบ 2-3 นาทีแล้วก็ตื่นมา fresh เลยทีเดียว so take a cat nap cat nap ก็เหมือนไปหลับสักยีบแบบสั้นๆใครชอบเรียนแบบลอกเรียนชาวบ้านเนี่ยนะฮะฝรั่งจะบอกว่า copycat นั่นเองครับ copycat ก็คือพวกชอบลอกเรียนแบบคนอื่นนั่นเองครับจะเห็นได้นะครับว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยจะชอบลอกเรียนแบบผู้ใหญ่กันเยอะนะครับดังนั้นก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ด้วยต่อไปครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริงฝรั่งก็มีเหมือนกันนะครับ while the cat's away ในขณะที่แมวนั้นจากไปเนี่ยนะครับ the mice will play mice เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพหูพจน์ของหนู mouse นะครับ so while the cat's away the mice will playแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองฮะมิกกี้เมาส์ครับ Hello I am Mickey Mouse from Disneyland มิกกี้เมาส์นะครับผมถ้าเอาไปขยายเนี่ยนะครับจะแปลว่าไก่กาอาลาเล่ครับผมอย่างเช่นครับบางคนอาจจะมาด่านะฮะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นครูแบบไก่กาอาลาเล่ติ้งตองไร้สาระไม่มีประโยชน์ Chris is a Mickey Mouse teacher ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะครับแต่ผมว่าผมไม่ใช่มิกกี้เมาส์แน่นอนครับ ต่อไปก็คือ ratrat ก็คือหนูนะฮะหนูใหญ่ๆซึ่งปรากฏว่านะครับฝรั่งเนี่ยนะฮะไม่เคยเห็นหนูตัวไซส์ใหญ่ๆแบบ XL แบบบ้านเรามาก่อนนะฮะเคยพาฝรั่งไปกินข้าวเลยนะฮะที่ตามข้างถนนเนี่ยนะฮะหนูตัวเบลล์วิ่งผ่านไปฟิวฝรั่งบอก Oh my god baby cat ฝรั่งนึกว่าลูกแมวผมบอก No Thai rat ฝรั่งบอก What Thai rat ทำไมมันใหญ่อย่างงี้rat ก็คือหนูนะฮะหนูสกปรกหน่อยแต่ rat นอกจากแปลว่าหนูสกปรก rat ยังแปลว่าไส้ศึกนั่นเองครับถ้าคุณดูพวกหนังนะฮะแล้วก็ส่งไปเป็นไส้ศึกนะครับ he's a rat นั่นเองครับต่อไปครับ bear ก็คือหมีครับแต่คำว่า bear นะครับถ้าเป็น verb แปลว่าอดทนกับอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ได้หนาวนะครับแต่ร้อนสุดๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับ I have to bear

bear with the lights and I have to bear with the heat ผมนะครับต้องทนนะฮะกับทั้งแสงไฟที่กำลังสว่างมาสะท้อนหัวผมไปที่บ้านคุณด้วยแล้วก็ต้องมาทนกับความร้อนนั่นเองครับฝรั่งบางคนครับก็จะบอกว่า please bear with me for a few minutes bear with me for a few minutes DVD ผีนะครับเคยเห็นนะครับแปลว่าคุณมาเป็นหมีกับผมสัก 2-3 นาทีหน่อยได้ไหม bear with me คือช่วยอดทนฟังผมสัก 2-3 นาทีก่อนนั่นเองครับ

ครับลูกหมาไม่ใช่เบบี้ด็อกนะฮะพัปปี้นั่นเองครับพัปปี้พี่น้องชาวไทยจะมีคำว่าเมาด้วยนะฮะเมาบางที่ผมได้ยินนะโอ้ยเมาเป็นหมาเลยใช่ไหมฮะฝรั่งก็จะมีครับ sick as a dog ก็แปลว่าไม่สบายอย่างหนักนั่นเองครับ I'm sick as a dog sick as a dog ก็จะแปลว่าไม่สบายสุดๆเลยครับต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าฝนกำลังตกหนักมากเลยนะครับฝรั่งบางทีก็จะบอกว่า it's raining cats and dogs ฮะมีหมากับแมวตกมาจากฟ้าเหรอครับไม่ใช่นะฮะ raining cats and dogs ก็แปลว่าฝนตกหนักมากครับหรือที่จริงภาษาอังกฤษก็เราเห็นคำว่าฝนเทเนี่ยคำว่าเทเนี่ยที่จริงฝรั่งจะใช้คำว่า pouring ได้เหมือนกันนะฮะเพราะ P-O-U-R pour แปลว่าเทนะฮะดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ฝนกำลังเทลงมา the rain is pouring หรือว่า it's pouring outside นะครับ pouring ก็แปลว่าฝนกำลังเทลงมาที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเวลาฝนเทลงมาเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะบอก it's raining cats and dogs เพราะว่าอะไรครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับคุณเคยเห็นหมากับแมวบ้างไหมครับไม่เลยนะฮะมันต้องไปหลบครับ raining cats and dogs แปลว่าฝนตกหนักครับบางครั้งคุณไปทานข้าวครับผมและเราเนี่ยนะครับกินข้าวไม่หมดนั่นเองฮะฝรั่งครับก็อาจจะบอกครับว่า would you like a doggy bag หรือว่า can I have a doggy bag doggy bag ก็ไม่ได้แปลว่าถุงหมาเลยนะครับแต่ doggy bag ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเราจะเอาอาหารที่เหลือเนี่ยนะครับไปให้สุนัขแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีหมาหรอกครับแต่ doggy bag ก็คือ take away กลับบ้านนะครับทำเป็นฟอร์มจะเอาไปให้ลูกน้องแต่ที่จริงตัวเองนั่นแหละเป็นลูกน้องครับ so doggy bag ก็คือ take away ครับเด็กเลี้ยงแกะก็คือเด็กขี้โกหกของฝรั่งก็เป็นอะไรครับ the boy who cried wolf นั่นเองฮะ the boy who cried wolf ก็คือเด็กขี้โกหกนั่นเองครับเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นอะไรครับเด็กเรียกหมาป่า wolf wolf แล้วก็หลอกลวงชาวบ้านต่อไปก็เรื่องของปลากันบ้างครับ fishyFishy เนี่ยนะครับผมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเหม็นคาวปลายเนี่ยนะครับ Fishy แปลว่ามีอะไรนะครับไม่ชอบมาพากลดูมีพิรุษอย่างเช่นครับ He looks fishy She looks fishy หรือว่า It smells fishy แปลว่ามันมีกลิ่นแบบนะครับไม่ชอบมาพากลยังไงไม่รู้ Fishing เนี่ยนะฮะนอกจากจะแปลว่าตกปลา Fishing ก็แปลว่าหาเหยื่อได้ครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ชายนะครับไปเดินเล่นที่ RCA นะฮะผมถามคุณว่าเอ๊ย What are you doing in RCA มาทำอะไรที่ RCA คุณบอกผมได้เลยครับว่าอาจารย์คริสWe are fishing ผมจะเข้าใจแล้วกำลังหาเหยื่อคือกำลังจะไปจีบสาวนั่นเองครับส่วนผู้หญิงบางคนนะครับโดนแฟนทิ้งครับแล้วก็เหมือนยึดติดกับผู้ชายคนเดียวเพื่อนๆก็ต้องให้กำลังใจครับก็บอกเธอลืมเข้าไปเถอะเพราะว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆตั้งเยอะฝรั่งก็จะบอกครับว่า there are plenty of fish in the sea plenty แปลว่าเหลือเฟือครับ so there are plenty of fish in the sea ก็แปลว่าในทะเลเนี่ยมีปลาดีๆอีกเยอะเลยทีเดียวแต่จะเป็นปลาธรรมดาหรือเป็นปลาเก้งกวางก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับสาวๆฉลามกันบ้างครับ sharkซึ่งต้องฝากไว้นะครับหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะฮะฉลามไม่มีหูอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าชาร์กฟินครับดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึนดึน so ชาร์กฟินก็คือหูฉลามแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับผมเหมือนกับทำมาค้าคล่องก็ยากเลยนะฮะแล้วก็งานก็ไม่มีทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปยืมเงินไงจากพวกนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบครับอันนั้นก็เรียกว่าโลนชาร์กโลนชาร์กเหมือนเป็นฉลามครับที่หาเหยื่อตามนะฮะตามซอยตามสลัมตามหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเราเนี่ยนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะฮะอย่าไปยืมเงินจากพวกนี้นะฮะพวกปล่อยเงินกู้นอกระบบเขาเรียกว่าโลนชาร์กอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่า I borrowed some money from a loan shark หรืออาจจะบอกผมติดเงินเนี่ยนะฮะพวกกู้เงินนอกระบบ I owe a lot of money to the loan shark นั่นเองนะฮะต่อไปครับซีลซีลชาวไทยจะนึกถึงอะไรครับแปลว่าการผนึกอะไรสักอย่างอย่างเช่นซีลนะฮะถุงหรือว่าซีลอาจจะเป็นแบบพวกซองจดหมายก็ได้แต่ซีลแปลว่าแมวน้ำครับสื่อนั่นเลยฮะซีลนะครับก็คือแมวน้ำเห็นไหมครับหลายคนก็ไม่เคยทราบต่อไปนะครับม้านั่นเองครับ horse นะฮะจะมีอะไรบ้างครับ horse ครับ hold your horses ครับhold your horses ก็แปลว่าใจเย็นๆหน่อยมันมาจากครับม้าเวลามันจะไปแข่งก็มันจะวี่วี่เราก็ต้องพยายามจับม้าส่วนก็มันก็เหมือนกับบอกฝรั่งว่า calm down no need to rush แปลอะไรครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้ครับ hold your horses นั่นเองครับต่อไปนะฮะ dark horse ก็ม้ามืดนะครับชาวไทยใช้เหมือนฝรั่งเลยนะฮะ dark horse ม้ามืดชาวไทยใช้เหมือนกันอีก2อันก็คืออะไรฮะBlack sheep ก็คือแกะดำครับไม่เข้ากับใครในกลุ่มนะฮะ Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป Goat ก็คือแพะ Scape ตัวนี้ก็มาจากคำว่า escape ที่พยายามจะหนีออกไปนั่นนะฮะ Scapegoat ก็เลยกลายเป็นแพะรับบาปนั่นเองครับ Dark horse ม้ามืด Black sheep แกะดำ Scapegoat ก็แปลว่าแพะรับบาป
กินเก่งนะฮะ eat like a pig นะฮะกินแบบมูม้าแบบสกปรกนะครับ eat like a pig หรือ pig out ก็แปลว่าอะไรครับกินเยอะเหมือนหมูครับกินอ้วนๆเลยนะฮะ

pig out piggy อีก2อันนะฮะ piggy bank piggy bank ก็แปลว่ากระปุกหมูออมสินครับน้องๆอย่ามีเงินใช้เยอะก็ต้องเอานะฮะใส่เงินใส่ไปในกระปุกหมูออมสิน piggy bank put your money in the piggy bank ต่อไปครับบางคนเนี่ยนะฮะจะต้องแบบมีขี่หลังไปนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า piggyback ครับ piggyback นะฮะและอันสุดท้ายตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่ด้วยนะครับก็คือ I am sweating like a pig sweat like a pig ก็แปลว่าเหงื่อออกนะครับเหมือนหมูมันมายังไงครับไอ้นึกถึงหมูหันนะฮะเวลามันหมุนอยู่นะครับบนเตาอะไรหล่นฮะน้ำมันนะฮะน้ำมันหล่นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเลยบอกว่าเหงื่อออกเหมือนหมูก็คือ I'm sweating like a pigที่จริงแล้วนะครับมีศัพท์หลายศัพท์มากนะฮะที่ชาวไทยออกเสียงผิดเกี่ยวกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นอย่าลืมนะครับนกเขาเขาเรียกว่า dove d o v e dove นะครับไม่ใช่ dove นะฮะต้องออกเสียงว่า dove ครับดังนั้นครับนกเขาออกเสียงว่า dove ไม่ใช่ dove หรือว่านกพิราบนะครับออกเสียงว่า pigeon ไม่ใช่ผีเจี้ยนนะฮะบางคนออกเสียงผีเจี้ยนไม่ต้องเจี้ยนนะฮะ pigeon ครับ pigeon ก็คือนกพิราบนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอูฐครับอูดก็ต้องออกเสียงว่า camel ครับผม camel ไม่ใช่คาเมลนะฮะคาราเมลก็เอาไว้ใส่นมฮะแต่แคะเหมือนแคะฟันเนี่ยฮะแคะแคะ camel ก็คืออูดนั่นเองนะฮะโจอี้ครับผมโจอี้ไม่ได้เป็นชื่อผู้ชายหรือชื่อนักร้องแร็ปอย่างนี้นะฮะโจอี้แปลว่าลูกจิงโจ้ลูกของแคนการูนะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยทราบRhino ก็คือแรดครับนั่นแหละครับที่มีนอเนี่ยนะฮะแต่คุณผู้หญิงทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทำจมูกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า get a nose job get a nose job นะฮะแต่ศัพท์เป็นทางการของการทำจมูกฝรั่งเรียกว่า rhinoplasty ครับ plasty มาจาก plastic surgery ครับ surgery ผ่าตัด plastic ก็คือศัลยกรรม plastic แต่ rhino คือแรดแสดงว่าเขากำลังบอกว่าผู้หญิงอยากมีนอเหมือนแรดกันละจ้าจมูกแหลมๆเหมือนนอกันนะครับRhinoplasty ก็คือการทำจมูกครับผมลำดับต่อไปนะฮะก็คือ worm ครับ worm ก็คือหนอนนะฮะไม่ใช่ warm นะฮะต้องระวังฮะ warm ก็คืออุ่นอบอุ่นหรืออุ่นอาหาร w a r m คือ warm แต่ถ้า worm เนี่ยนะสระเออ worm นะครับจะแปลว่าหนอนนั่นเองครับอย่างเช่นครับหนอนหนังสือชาวฝรั่งใช้เหมือนชาวไทยเลยครับ he's a bookworm ครับอยากจะให้ทุกท่านนั้นอยากจะเก่งภาษาอยากจะฉลาดจะเยอะต้องเป็น bookworm กันบ้างนะฮะหัดเป็นหนอนหนังสือครับหลายท่านครับบางทีชอบเหมือนนะครับ open a can of worms he opened a can of worms when he started talking about politics he opened a can of worms when he started talking about politics แปลอะไรครับ open a can of worms ก็แปลอะไรนอนมันอยู่ในกระป๋องอยู่ดีๆครับไปเปิดให้มันเลื้อยๆมันกลายเป็นนะครับคือสถานการณ์นั้นมันบานปลายคือเหมือนครับอยู่ดีๆไม่ว่าดีครับอยากจะให้มันมีเรื่องขึ้นมาพอเริ่มพูดถึงการเมืองนิดเดียวครับทะเลาะกันทั้งโต๊ะเลยใช่ไหมครับopen a can of worms ก็คืออยู่ดีๆไม่ว่าดีไปหาเหาใส่หัวไปหาเรื่องนั่นนะครับใส่ตัวนั่นเองนะครับเวลาคุณอยากจะไปเหมือนไปประชุมหรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์งานหรือจะไปพรีเซนต์งานฝรั่งถาม how do you feel are you okay คุณประหม่ามากคุณก็บอกว่า I have butterflies in my stomach I have butterflies in my stomach ท้องนะฮะ stomach ต้องออกเหมือนตำส้มตำนะฮะ I have butterflies in my stomach ก็คือเหมือนมีผีเสื้อหลายตัวมาบินวิวๆท้องมันจะวิวๆนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์กับภาษาอังกฤษของเราวันนี้ก็จบลงเนี่ยนะฮะเห็นไหมล่ะครับว่าที่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรแอบแฝงอยู่อีกเยอะเพียงคุณแค่รู้มันและพยายามจำมันให้ได้รับรองครับว่าคุณจะพูดกับเขาด้วยเรื่องแล้วก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊เด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you. What's your name?
2: My name is Piradon Charlie. Nickname Hero. 10 years old. My name is Piravish Charlie. Nickname Model. 10 years old.
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother?
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother. Who's the younger brother? หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: Model. แต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: จะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝดครับ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเจก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์ครับหลังจากที่น้องๆนะคะได้เข้าร่วมการแข่ง

0: ขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
1: Nova nice to meet you and what's your name
3: Hello my name is Sanwaskat Phol Nickname Pet 11 year old
1: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะครับ
1: 2ปีหมดแล้วก็ประมาณ2ปี Nova Pet นานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
1: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
0: ับ เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
1: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
1: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
1: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
2: pommel horse
1: อย่างดี
0: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
1: ring เก่งมาก
0: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
1: นั่นจะเรียกว่า vault
2: vault
1: โอเค
0: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
1: parallel bars
2: Parallel
1: ball ถูกต้อง
0: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
1: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
2: horizontal bar
1: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
1: model which do you like
2: ห่วงคร
1: ับ เพชร which do you like
3: มาหูครับ
1: โนวา which do you like
2: บาคูครับ
1: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
1: ถ้าโดนมันงูเด็ดแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอครับ
1: ทีเดียวก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
1: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกครับจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
0: ท่าที่หนึ่งนะคะท่าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
1: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
2: back handspring
1: เก่งมากเสียงดีครับ
0: โมเดลค่ะ
1: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคปรบมือนะเก่งมากค่ะโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
1: ท่าจบก็คือ landing
0: ค่ะ
1: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
0: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
1: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round offSomersault.
2: Round off back somersault.
0: Hero ค่ะ
1: Hero. Sue, Sue. Ready, steady, go. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
2: Forward.
1: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
2: Backward.
1: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
0: ม้าหูค่ะ
1: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
2: pommel horse
1: เด็กๆเล่นยังไงครับ
2: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
1: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
0: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
1: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
2: scissor pose
1: ท่าที่2
0: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
1: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
2: Cycle pose.
1: ทีเดียวก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
2: ยกฉากคอนหกสูงครับ
1: พร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่อันนี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
2: ยกฉากคอนครับ
1: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ได้ครับ
1: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ฮันด์สแตนด์เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงๆตรงเลย

0: เก่งมากปรบมือให้ผืนด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮิโร่ครับ
1: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
2: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใ
0: ช่ไหมคะ
2: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
1: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงมุมกายอันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดมือหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อกายด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสั่งกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้หนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นอายุ18ขึ้น
2: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
2: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกําลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาพกไก่ไปด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาพกไก่ค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วพกไก่ที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาพกไก่ยังไงครับ
1: คือนิ้วพกไก่ของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
1: ว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
1: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าอย่างเงี้ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
1: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
1: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
2: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
2: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า
3: ให้กล้ามเนื้อ
1: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
2: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
2: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
1: muscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยครับโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้โหคุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
2: เป็นนิดหนึ่งไหมคะ
0: โอ
1: ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ oh
4: no
0: เป็นไง
1: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรอง

0: แค่ไหนนะฮะ
1: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
1: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
2: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับ

0: front lateral นะคะ gesture ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำ laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
0: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
1: วิ่ง side chest
2: side chest
1: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
0: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
1: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
0: ค่ะต่อไปท่าที่4ค่ะ back double bicep up
1: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล back
2: back
1: double bicep
2: bicep
1: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
1: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้
0: ด
1: ้
0: านหล
1: ั
0: ง
1: back lateral โอ้ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
2: back lateral
1: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
0: ท่าที่6ค่ะ side ไตเสกหลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะฮะโอ้ side tricep
2: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
0: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
0: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominals
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
2: abs
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh
2: ว่า
1: เก่งมาก
0: การเล่นกีฬาของ Hero Model นะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: that impressed me, such as the teaching of the mother who is the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nonghiro and Moreo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story. See you again. 감탄 quiz challenge วันนี้ คำศัพท์ ข้อใดที่แปลว่า การเพาะกาย หรือการเล่นกล้าม A. Body building B. Body weight C. Body height โอ้โหทุกข้อมีคำว่า body เลือกดีๆครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Body building ครับ ข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ C. Body height นั่นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับ ประทับใจมาก แต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

0: So cool, yeah.
1: From the past to the future, Ratchadam Noon continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบร่างกายมนุษย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันว่าเอ๊ะมันมีหน้าที่อะไรบ้างมีระบบอะไรในร่างกายของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ไปทำไมแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะได้ก็คือ 1. เด็กๆจะได้รู้จักอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายตัวเองมากขึ้นจะสามารถบอกได้ว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรแล้วก็รู้ว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงเนาะรู้วิธีการดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายแล้วก็รู้จักแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนั่นเองซึ่งระบบอวัยวะที่เราจะเรียนในร่างกายของเราในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะมาเริ่มที่ระบบแรกกันเลยดีกว่าระบบหายใจอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมจริงๆระบบหายใจเนี่ยก็เป็นระบบที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เมื่อเราหายใจเข้านะเมื่อเราหายใจเข้านะเราก็จะเป็นยังไงนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปด้วยถูกไหมแล้วก็พอเราหายใจออกเราก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอเคเรื่องนี้ง่ายๆเนาะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาลองดูอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะอวัยวะมีไม่มากเลยเนาะเรามาดูอย่างแรกกันนะคะจมูกทุกคนมีจมูกรู้จักมันนะคะท่อลมเนาะปอดกระดูกซี่โครงนะคะกระบังลมแล้วก็ถุงลมนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยจมูกนี้จะไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันเนาะเพราะเรารู้หน้าที่เขาอยู่แล้วก็คือนำอากาศเข้าแล้วก็ออกจากร่างกายนะคะจริงๆเนี่ยภายในจมูกของเราเขาจะมีโพรงจมูกด้วยนะคะคือโพรงจมูกเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่จะของอากาศที่จะเข้าไปสู่ปอดแล้วก็ท่อลมของเรานะคะต่อไปอวัยวะชิ้นต่อไปก็คือท่อลมนะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยท่อลมเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนลูกเกือกม้าค่ะซึ่งช่วยป้องกันการยุบตัวขณะที่เราหายใจนั่นเองเนาะต่อมาปอดมี2ข้างเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเคยเห็นด้วยใช่ไหมคะปอดเนี่ยข้างในจะประกอบด้วยถุงลมจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงทีนึงแล้วกันว่าถุงลมเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงต่อมาเราไปดูกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะช่วยควบคุมปริมาตรภายในช่องอกขณะที่เราหายใจซึ่งก็จะทำงานนะคะสอดคล้องกับน้องคนนี้เลยค่ะกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาตรขณะที่เราหายใจเหมือนกันเนาะช่วยรั้งแล้วก็ดันปอดขณะที่เราหายใจทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือถึงถุงลมนะคะเด็กๆเห็นถุงลมหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปที่ปอดของเรานะเราก็จะเห็นน้องพวกนี้เยอะมากเลยนะคะถุงลมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีลักษณะเป็นถุงผนังเขาเนี่ยจะบางมากนะคะแล้วก็จะอยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเลยโดยบริเวณผนังของถุงลมเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มเนาะหน้าที่ของหลอดเลือดฝอยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทำอะไรทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะโอเคนั่นนี้ได้นะคะทันนะอะต่อไประบบหายใจที่เราสำคัญเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ในระบบนี้เลยนะก็คือกลไกการหายใจเรารู้แล้วล่ะว่าเราอ่ะ

จะต้องเอาแก๊สออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกอ้าวเราจะต้องหายใจเข้าเราจะต้องหายใจออกแล้วก่อนที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกมันมีกลไกยังไงภายในร่างกายของเราที่มันทำให้เกิดกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าลองมาดูที่กระบวนการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้าเนี่ยมีการทำงานของอวัยวะดังนี้นะคะคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงจำได้ไหมกระดูกซี่โครงเนี่ยต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะเป็นไงลูกหดตัวนะคุณครูจะสมมตินะคะให้มือของครูนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนเป็นกระดูกซี่โครงด้านล่างเป็นกระบังลมนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บกระดูกซี่โครงก็เลยเป็นไงยกสูงขึ้นนะแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวพอหดตัวทำให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงทีนี้ปริมาตรภายในช่องอกอะค่ะเด็กๆมันก็เพิ่มมากขึ้นเนาะเพิ่มมากขึ้นนะคะพอปริมาตรในช่องอกเพิ่มมากขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาเลยก็คือความดันค่ะเด็กๆความดันก็จะลดลงนะคะการหายใจออกเนี่ยก็ไม่ยากถ้าเข้าใจหายใจเข้าแล้วการหายใจออกก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะเราลองมาดูกันเนาะเหมือนเดิมเลยให้มือแทนกระดูกซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงคลายตัวเนาะกระดูกซี่โครงก็จะเป็นไงลูกเลื่อนต่ำลงถูกไหมกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวอีกเหมือนกันโอ้ไม่อยากทำงานแล้วทำให้กระดูกซี่โครงเป็นไงเลื่อนสูงขึ้นอ้าวทีนี้เกิดอะไรขึ้นปริมาตรภายในช่องอกของเราเป็นไงคะเหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงพอปริมาตรเหลือลดลงเป็นไงอากาศที่อยู่ข้างในก็จะแบบโอ้โหมีพื้นที่เคลื่อนที่น้อยอ่ะนะโอ้ฉันอึดอัดมากเลยฉันต้องการที่จะออกไปนอกร่างกายแล้วมันก็เลยมีความดันที่เป็นไงลูกสูงขึ้นพอความดันสูงขึ้นก็เกิดกระบวนการหายใจออกนั่นเองนะคะนี่เป็นกลไกง่ายๆของร่างกายของเราเนาะต่อไปนะคะต่อไปในระบบหายใจเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะเรารู้แล้วเอาออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแต่ว่าแล้วแก๊สพวกนี้มันจะไปทำอะไรกับอวัยวะในร่างกายเอาไปทำไมหรือว่าง่ายๆนะคะเรามาดูที่อวัยวะสำคัญในระบบแลกในการแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะพิจารณาที่2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือบริเวณปอดของเรานะคะแล้วก็บริเวณเซลล์นะคะบริเวณปอดเนี่ยพอเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาจะแพร่จากถุงลมนะคะใช้กระบวนการแพร่นะเข้าสู่อะไรเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงคุณครูสมมติให้เนาะสมมติให้ฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนรถบรรทุกค่ะเด็กๆทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกทำหน้าที่บรรทุกออกซิเจนนะคะไปให้สถานที่ไปส่งของนะสถานที่ต่างๆของที่รถบรรทุกส่งก็คือออกซิเจนใช่ไหมลูกสถานที่ต่างๆก็คือบริเวณอวัยวะในร่างกายนั่นเองนะคะรถบรรทุกฮีโมโกลบินนะจะไปรับพัสดุแล้วการรับสิ่งของก็คือออกซิเจนนะแล้วก็นำขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆก็คืออวัยวะในร่างกายของเรานั่นเองนี่คือหน้าที่ของฮีโมโกลบินนะคะจากนั้นแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะเข้าสู่ถุงลมเข้าแล้วก็หายใจออกไปเป็นการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้ดูบริเวณปอดไปแล้วนะคะดูบริเวณปอดไปแล้วเราจะมาดูบริเวณเซลล์กันบ้างเกิดอะไรขึ้นที่เซลล์นะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยเหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกับปอดนั่นแหละจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเป็นไงลูกเข้าสู่ถุงลมแล้วก็ถูกออกผ่านกระบวนการหายใจออกไปนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญเลยเรารู้จักหมดแล้วเอาแก๊สเข้าไปทำอะไรในระบบอวัยวะในการหายใจมีอะไรบ้างทีนี้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราจะต้องรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมหนึ่งก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาความอุ่นในร่างกายหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าบริเวณที่มันมีมลพิษเยอะๆนะคะงดสูบบุหรี่เนาะ
5ข้อง่ายๆนะคะที่จะรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะโอเคจบแล้วนะระบบหายใจมีแค่นี้เองต่อไปเราจะไปสู่ระบบขับถ่ายเราจะไปผจญภัยในระบบขับถ่ายกันนะคะระบบขับถ่ายคืออะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะแล้วกำจัดในทิศทางไหนบ้างในลักษณะใดบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะเราจะเน้นทางนี้เป็นหลักเลยนะคะทางนี้เป็นหลักเลยอย่างแรกร่างกายจะกำจัดของเสียในรูปแบบของแก๊สหรือก๊าซเนี่ยนะคะออกก่อนนะคะผ่านทางอะไรคะผ่านทางการหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะแล้วก็กำจัดออกมาอยู่ในรูปของแข็งนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของน้องอุจินั่นเองหรือการอุจจาระนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือในรูปแบบของเหลวนะลูกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเหงื่อนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนาะแล้วก็ปัสสาวะนะคะซึ่งที่เราจะเน้นหนักๆหัวข้อในวันนี้นี่ก็คือเรื่องปัสสาวะนั่นเองนะคะการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยเราจะมารู้จักอวัยวะในระบบขับถ่ายกันเนาะอวัยวะในระบบขับถ่ายเนี่ยมี1ไต1กระเพาะแล้วก็2ท่อ1ไตอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยที่ไตเราเห็นอวัยวะเนี่ยดูจากรูปก็รู้แล้วว่ามันลักษณะคล้ายอะไรคล้ายเม็ดถั่วใช่ไหมมีกี่ข้างมี2ข้างซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหน่วยไตที่เขาทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองต่อไปก็จะเป็นท่อไตตรงนี้นะคะตรงนี้คือไตนะลูกต่อไปเป็นท่อไตท่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะต้องเป็นท่อลักษณะแบบนี้นะต่อออกมาจากอะไรเลยต่อออกมาจากไตเลยนะคะเป็นท่อขนาดเล็กต่อจากไตทั้งสองข้างทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะนะคะลำเลียงปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะนี่บริเวณนี้นะคะนี่คือกระเพาะปัสสาวะนะต่อไปเรามาดูกระเพาะปัสสาวะนะทำหน้าที่เหมือนกระเพาะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารไหมคะชื่อคล้ายๆกันเป็นกระเพาะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันเนาะกระเพาะปัสสาวะอันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะคะแต่เขาทำหน้าที่คอยเก็บน้ำปัสสาวะที่ถูกส่งมาจากไตผ่านท่อไตนั่นเองนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณปัสสาวะมากๆแล้วมันจะทำยังไงคะจะเก็บไว้ในร่างกายตลอดก็ไม่ได้ถูกป่ะก็จะต้องถูกปล่อยออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะเด็กๆผู้หญิงทุกคนก็จะปัสสาวะออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะเป็นการนำปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายนั่นเองโอเคไปต่อเลยนะคะที่การกำจัดของเสียของไตเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปัสสาวะแต่ทีนี้อยากจะมาเจาะลึกตรงนี้นิดนึงนะคะเด็กๆให้เราเห็นกลไกการทำงานของเขาเนาะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมว่าในไตเนี่ยถ้าเราผ่าครึ่งเม็ดถั่วแดงของเราออกมาเราจะพบอะไรก็ไม่รู้สามเหลี่ยมในนี้เรียงกันเป็นแถวเลยสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าหน่วยไตค่ะเด็กๆหน่วยไตจะทำหน้าที่กรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดแล้วก็ดูดสารที่มีประโยชน์กลับไปใช้ทีนี้อ่านในหนังสือเยอะมากเนื้อหาเต็มเลยรู้สึกงงงวยคุณครูสรุปมาให้เป็นกราฟเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะให้ดูง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่เริ่มจากเลือดเลยนะคะเด็กๆเลือดเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยไตเนี่ยเขาจะทำการกรองหรือว่ากำจัดของเสียให้กับสารที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะคะสารที่มีขนาดเล็กเนาะจะถูกส่งมาผ่านหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะมาที่ไตแล้วน้องหน่วยไตของเรานะคะน้องสามเหลี่ยมของเราสุดน่ารักเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นไงลูกกรองกรองก็แปลว่าจะต้องมีสารชนิดนึงแยกออกจากสารชนิดนึงถูกไหมอ่ะก็จะแยกสารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ออกจากกันโอ้โหแล้วสารที่มีประโยชน์จะไปไหนต่อคะก็จะถูกดูดกลับลูกผ่านทางหลอดเลือดฝอยนะคะดูดกลับหลอดเลือดฝอยก็จะรวมกันแล้วก็ส่งต่อไปยังหลอดเลือดเวนแล้วก็ส่งสารที่มีประโยชน์เนี่ยไปสู่หัวใจนะคะทีนี้จบไปแล้วส่วนนี้ทีนี้มาดูสารที่ไม่มีประโยชน์ที่จะกลายไปเป็นน้องปัสสาวะของเรากันเนาะสารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านเป็นไงลูกท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะพอเรากรองสารที่มีประโยชน์ออกมาแล้วเราจะเรียกเขาว่า
ปัสสาวะนะคะแล้วก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะเด็กๆจำได้ไหมลูกแล้วจากนั้นเมื่อมีปริมาณปัสสาวะมากขึ้นก็จะถูกส่งไปยังท่อปัสสาวะนะคะเพื่อเป็นไงปลดปล่อยออกนอกร่างกายนั่นเองโอเคนะคะเรื่องกลไกการกำจัดของเสียของไตในรูปแบบของปัสสาวะไม่งงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ทันกดพอดได้นะคะแล้วก็ลองมาทบทวนดูนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะอะไรไปทางไหนลองค่อยๆดูนะคะต่อไประบบขับถ่ายของเสียสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้อยู่กับเราได้นานๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆวันละ 8-10 แก้วขึ้นไปเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีเป็นไงรสจัดนะคะเค็มเกินไปการบริโภคโปรตีนมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไตนะคะหลีกเลี่ยงการงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องหลีกเลี่ยงละงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะคะก็จะทำให้อวัยวะในระบบขับถ่ายของเราอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆโอเคต่อไปต่อไม่รอใครที่ระบบหมุนเวียนเลือดระบบนี้เราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วเอาจริงเนาะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยก็คือการลำเลียงสารต่างๆพวกสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทีเนี้ยก็จะมาเรียนลึกอีกนิดนึงให้เข้าใจว่าอ๋อในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมันเกิดกลไกแบบนี้นะอ่ะเรามารู้จักอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดกันก่อนดีกว่าอย่างแรกก็คือหัวใจอย่างต่อไปคือหลอดเลือดและสุดท้ายก็คือเลือดนะคะแค่3อย่างเองลูกที่เราจะได้เรียนในวันนี้ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอ่ะเรามาดูกันนี่คือหน้าตาของไหจั่วเอ้ยหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด4ห้องใช่ป่ะ4ห้องหัวใจตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ1ก็คือบนขวา2คือล่างขวา3คือบนซ้าย4คือล่างซ้ายเราท่องมาตั้งแต่ป.6แล้วแต่ไม่เป็นไรนะใครที่ยังท่องไม่ได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวใจห้องบนขวากันหัวใจห้องบนขวาเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงนะดูกันหัวใจห้องบนขวานะคะเขาจะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำมีแก๊สออกซิเจนต่ำนะคะเด็กๆต่ำเลยนะแล้วก็มีแก๊สอะไรสูงด้วยลูกคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยนะคะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็รับเข้ามาทางหัวใจห้องบนขวานะคะจากนั้นนะคะก็จะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวานะคะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวาส่งไปหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยยังมีในเลือดเนี่ยก็ยังมีปริมาณออกซิเจนต่ำอยู่นะแล้วก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงอยู่ลูกสูงอยู่นะคะทีนี้ล่ะฉันจะจัดการเธอจะต้องมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นแน่นอนฉันสัญญาฉันจะส่งเธอไปหาใครลูกไปหาคุณปอดค่ะคุณพี่ปอดนะคะส่งไปหาปอดแล้วปอดทำไงปอดก็เลยโอเคส่งเลือดมาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเองได้เลยค่ะปอดก็จะทำการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เลือดให้เลือดนี้มีปริมาณออกซิเจนให้เป็นไงขึ้นลูกสูงขึ้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงต่ำลงนะคะต่ำลงจากนั้นพอปอดทำการฟอกเสร็จแล้วปุ๊บปอดก็จะส่งมายังหัวใจห้องบนซ้ายทีนี้ห้องบนซ้ายนะเราจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วนะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วนะคะส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยทำการส่งไปยังห้องล่างซ้ายนั่นเองนะคะพอส่งไปห้องล่างซ้ายอ๋อไม่เห็นเนาะแป๊บนึงนะคะเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำก็จะถูกเป็นไงส่งไปให้ใครเลยส่งไปให้ร่างกายใช้โอ้แต่ทีเนี้ยเด็กๆเห็นอะไรไหมเราลืมพูดถึงอันนี้ไปหรือเปล่าอุ้ยเราลืมเขาไม่ได้เลยนะเขาเป็นส่วนสำคัญมากเลยเด็กเห็นสีขาวๆเป็นริ้วๆตรงนี้ไหมคะพี่คนนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะเขามีชื่อว่าลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากเราไหมลูกหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะลิ้นหัวใจเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กั้นหัวใจห้องบนล่างค่ะกั้นทำไมอะคะกั้นเพื่อว่าป้องกันนะคะไม่ให้เลือดเนี่ยที่ถูก
เพิ่มปริถูกฟอกแล้วนะถูกเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้วเนี่ยไม่ให้มันไหลย้อนกลับมาแล้วก็ไม่ให้เลือดที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยไปปนกับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองนี่คือหน้าที่ของลิ้นหัวใจของ

เรานะคะโอเคอันนี้คุณครูวาดเป็นแผนผังง่ายๆเนาะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะลองดูตรงนี้นิดนึงเนาะหัวใจห้องบนขวานะคะไลท์เอเทียมจะได้รับเลือดมาจากร่างกายใช่ไหมลูกมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งไปยังห้องล่างขวายังมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่แล้วก็ส่งไปที่ปอดปอดทำหน้าที่ฟอกนะคะแล้วก็ตอนนี้เลือดอ่ะจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วแล้วก็ส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายหรือที่เราเรียกว่า left atrium นั่นเองส่งไปยังห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อที่จะเป็นไงลูกส่งไปให้ร่างกายได้ใช้เลือดอีกครั้งนึงพอส่งไปให้ร่างกายใช้เลือดละเอาแกอ่ะคาร์บอนไดออกไซด์สูงแกก็ส่งมาให้ใครอีกส่งมาให้หัวใจห้องบนขวาวนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าเราจะนั่นแหละเสียชีวิตเลยนะคะหัวใจเราทำงานแบบนี้นะคะโอเคต่อมารู้จักหัวใจไปแล้วหัวใจแล้วก็เลือดเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อถึงกันได้เขาจะต้องมีพี่ๆ3คนนี้นี่แหละนะคะเด็กๆก็คือ 1. หลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะ 2. หลอดเลือดเวนนะคะแล้วก็ 3. หลอดเลือดฝอยเราทำไมมารู้จักเขา3คนด้วยก็เพราะว่าเขามีหน้าที่สำคัญดังนี้เด็กๆมาดูเลยนะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะเขาเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นเลยว่าผนังเขานี่เป็นไงหนาสุดจ้ะหนามากเลยนะแล้วก็หลอดเลือดเวนก็จะบางลงมาอีกนิดนึงโอ้โหน้องเล็กเลยที่บางที่สุดก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะบางที่สุดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูเหตุผลกันนะคะที่เหตุผลที่หลอดเลือดอาร์เตอรี่เขามีผนังหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นไงลูกนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องใช้แรงดันเยอะมากๆเลยเขาก็เลยจะต้องมีผนังหนาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะแต่มันมีนิดนึงนะมันมีนิดนึงอ่ะที่มันจะต้องส่งไปยังอวัยวะบางอย่างเราจำได้ไหมเมื่อหน้าที่แล้วต้องส่งไปให้ใครลูกที่จะเอาไปฟอกเลือดส่งไปให้พี่ปอดของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงค่ะหลอดเลือดอาร์เตอรี่ที่ส่งไปให้ปอดเนี่ยจะมีไงลูกจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำเพราะว่าจะเอาไปฟอกใช่ปะล่ะก็เลยจะมีออกซิเจนต่ำนิดนึงอะนะฟอกเสร็จแล้วปอดก็ถึงจะนำเข้ามาผ่านทางหลอดเลือดนี้ค่ะเด็กๆดูนะหลอดเลือดเวนต่อไปนะคะจะเป็นหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเนี่ยจะนำหลอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนาะมันจะกลับกันนะคะอาร์เตอรี่นำเลือดออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหลอดเลือดเวนจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้นำไปทำไงลูกส่งไปยังปอดไปฟอกใช่ไหมคะทีนี้หลอดเลือดเวนก็เลยไม่จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีผนังหนาถึงขนาดหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะก็จะมีผนังบางมาหน่อยนึงเนาะความดันก็จะไม่ได้สูงมากนะคะโอเคทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอวัยวะใช้แล้วใช่ไหมเลือดอ่ะก็จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วก็มีออกซิเจนเป็นไงต่ำก็จะถูกส่งมาแต่มันแบบติดนิดนึงก็ถ้าเกิดส่งไปที่ปอดอะค่ะปอดเขาฟอกแล้วใช่ไหมคะปริมาณออกซิเจนมันก็สูงอะค่ะหลอดเลือดเวนที่มาจากปอดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับเพื่อนนิดนึงก็คือจะมีปริมาณออกซิเจนที่มันสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะโอเคทีนี้คุณครูมีทริคการจำนิดนึงเป็นทริคการจำที่น่าจะช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าจำได้มากขึ้นว่าหลอดเลือดอาร์เตอรี่หลอดเลือดเวนเนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันยังไงนะคะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะอาร์เตอรี่กับคำว่าออกมีตัวอะไรเหมือนกันลูกออ่างเหมือนกันใช่ไหมอาร์เตอรี่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงเป็นไงออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเป็นยังไงล่ะแล้วก็หลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเวนนะคะใครเข้าเวนคะคุณหมอเข้าเวนคุณหมอเข้าเวนหมายความว่าหลอดเลือดเวนจะเป็นหลอดเลือดที่นำออกซิเจนตามกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองมันเป็นแบบนี้นะลองเอาไปจำเล่นๆนะไม่ต้องจริงจังอะจำเล่นๆก็พอนะคะต่อมาคนนี้เลย
แทบจะอยู่ในทุกระบบอวัยวะก็ว่าได้จะได้ยินชื่อน้องเขาบ่อยมากเลยค่ะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยเนี่ยหน้าที่ของเขาที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดนะคะน้องก็เลยแบบมีผนังบางอะค่ะนะแล้วก็ประกอบด้วยเซลล์แค่ชั้นเดียวแค่

เอกนะคะโอเคไปต่อเลยเนาะยังไม่เหนื่อยนะอย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะว่าคุณครูก็ยังไม่เหนื่อยเลยโอเคต่อมาเราจะมารู้จักเลือดกันโอ้เลือดของเราเห็นอยู่แล้วเป็นสีแดงแต่เชื่อปะว่าจริงๆแล้วในเลือดอะมันมีมากกว่าอะไรแดงๆนะเลือดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะคะอะเรามาดูส่วนที่1กันที่เป็นของเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำเลือดหรือว่าพลาสมานะคะน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารพวกเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของเสียต่างๆซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆพวกนี้ไปยังร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะพาเด็กๆไปผจญภัยแล้วทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ที่บางคนอาจจะเอ้ยเหมือนเคยเห็นนะเอ้ยหรือก็ไม่เคยเห็นเอ้ยหรือเคยได้ยินชื่อนะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะคะเด็กๆลองมาดูนะเซลล์เม็ดเลือดแดงว่าไงเคยเห็นหน้าตาเขาไหมหน้าตาคุ้นๆเนาะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจริงๆนะคะเขาเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆอ่ะนะเขาก็มีแหละนิวเคลียสอ่ะแต่พอโตขึ้นน่ะเขาก็ต้องเอาพื้นผิวของเขาอ่ะไปจับกับออกซิเจนมากขึ้นเขาก็เลยอ่ะเอางี้แล้วกันเอานิวเคลียสออกไปเนาะเอานิวเคลียสออกไปซะจะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้นจับกับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงเลยนะที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเซลล์เม็ดเลือดแดงนะเคยได้ยินชื่อบ่อยสุดแล้วมั้งเนาะอ่ะต่อไปดูเซลล์เม็ดเลือดขาวกันบ้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อะไรอะคะจริงๆลูกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เยอะมากแล้วหน้าตาแต่ละอย่างก็มีหน้าตาที่มันแตกต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือเขาจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆสร้างแอนติบอดีนึกว่าเป็นอะไรเลยอะฮีโร่เลยใช่ไหมเขาเป็นเหมือนฮีโร่ของเราเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปจะไปดูส่วนของเกล็ดเลือดกันเกล็ดเลือดเนี้ยนะก็คือน้องคนนี้นะน้องคนนี้นะเขาก็จะมีรูปร่างที่ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสด้วยนะคะแต่บทบาทที่สำคัญของเขาเลยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดใครเคยโดนมีดบาดบ้างนะถ้าเราไม่มีเกล็ดเลือดเนี่ยนะเราจะเป็นไงเลยเลือดหมดตัวเลยนะเพราะว่าเลือดไม่หยุดไหลสักทีใช่ป่ะเพราะว่าเกล็ดเลือดน้อยหรือว่าไม่มีเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปต่อเลยนะที่สไลด์ถัดไปเรารู้จักไปแล้วอวัยวะกลไกการทำงานเลือดเลิศนะรู้จักหมดทีนี้เราจะต้องมาดูแลอวัยวะของเรานิดนึงนะคะเด็กๆเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นอีกแล้วนะคะการดูแลระบบอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมีแค่4ข้อเองอ่ะเนาะดูแลให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็คือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบกี่หมู่5หมู่นะคะไม่ใช่หมู่บ้านนะโลกหมู่ของอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีอะไรหรอกไขมันสูงจนเกินไปนะคะทานได้แต่นานๆทานทีนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรวจวัดความดันเลือดหรือว่าตรวจเลือดเป็นประจำก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดค่ะโอเคไปต่อแล้วนะเหนื่อยยังให้พัก3 2 1โอเคฮึบกลับมานะคะระบบประสาทโอ้โหระบบประสาทเราเรียนเรื่องนี้เราจะไม่เป็นโรคประสาทแน่นอนนะใช่ไหมเรามารู้จักการทำงานของเขากันดีกว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับเราทำไมเราจะต้องรู้จักเขาด้วยระบบประสาทเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยใช่ไหมเพราะเขาจะควบคุมการประสานงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะเพื่ออะไรอ่ะรักษาสมดุลอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในระบบประสาทนี่นะคะมันจะเกิดขึ้นอวัยวะในระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะมีดังนี้ก็คือ1มีสมองมีไขสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาท3ข้อเองนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแล้วนะน่าจะมีความรู้ผ่านมาบ้างแล้วล่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครช่วยตอบได้ไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังก็ตอบในใจเอาก็ได้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอวัยวะอย่างแรกหรือว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงระบบประสาทเนี่ยไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือสมองนะคะสมองของเราสิ่งที่จะต้องรู้จักเขาก็มารู้จัก6ส่วนของสมองกันดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อที่ร่างกายของเรามันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะสมองส่วนนี้นี่เองนะคะอ่ะเรามาดูกันอย่างแรกก็คือเซริบัม
เซริบัมควบคุมความคิดความจำนะคะสติปัญญาของเรานะเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานเลยนะคะการได้ยินการรับรสอะไรต่างๆเซริบัมจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเซริเบลัมโอ้ชื่อคล้ายๆกันเลยนะคะเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวของร่างกายนะคะชื่อคล้ายกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนนะคะต่อไปพรนะคะพรพรนะคะพรเนี่ยจะควบคุมการหายใจการเคี้ยวแล้วก็การเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างบนใบหน้าของเราคิ้วริ้วตาเหล่สาวอะไรแบบนี้นะพรก็เป็นคนควบคุมนะรู้ป่ะต่อมาพรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเมดัลลาออฟลองกาตาชื่อยาวที่สุดแล้วค่ะในนี้นะคะเขาจะควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ควบคุมการหายใจความดันเลือดการจามการไอการอาเจียนอะไรพวกนี้นะพรขอโทษเมดัลล่าเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณนี้โอเคต่อไปทารามัดค่ะเด็กๆทารามัดทารามัดเนี่ยจะเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทผ่านเข้าแล้วก็ออกนะคะจากสมองส่วนต่างๆนะคะต่อมาไฮโปทารามัดไฮโปทาลามัสเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ความต้องการพื้นฐานอาหารน้ำอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเยอะอะต้อง6ชื่อใครจะไปจำหมดอะคุณครูก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นคำของจองนะสั้นๆมาให้ฝึกจำแล้วกันใครว่างๆก็ไปนั่งท่องได้นะคะเพื่ออาจจะเพิ่มทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะใครที่สามารถอ่านตามได้นะคะก็ลองดูนะคะมาเริ่มกันเซเรบัมความคิดความจำเซริเบลัมเคลื่อนไหวทรงตัวพรควบคุมหายใจหลั่งน้ำลายก็ได้เคลื่อนไหวใบหน้าเมดัลล่านั้นชื่อยาวๆตอนแอบมองสาวหัวใจเต้นไวเอ้าเมดัลล่าก็ควบคุมได้รั้งความดันไว้ไม่สูงต่ำเกินทารามัดรวบรวมส่งออกมีอะไรขอบอกผ่านกระแสประสาทตัวร้อนใจเต้นไวอาหารขาดไฮโปไม่พลาดควบคุมอย่างไวโอเคแค่นี้เองใช่ไหมไม่กี่บรรทัดเองเนี่ยลองไปท่องๆดูเผื่อมันจะนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคไหมต่อเลยนะคะไปต่อเลยที่ส่วนต่อมาก็คือไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั่นเองเด็กๆคะรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นไม่ใช่ไขสันหลังนะคะตรงนี้เป็นกระดูกนะลูกไขสันหลังจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้นะคะไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ต่อจากสมองนะคะต่อจากสมองแล้วก็อยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกไปจนถึงกระดูกสะบั้นเอวเลยนะคะหน้าที่หลักของไขสันหลังเนี่ยก็คือการส่งนะการรับกระแสประสาทจากสมองไปร่างกายจากร่างกายไปสมองนะคะนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่เป็นศูนย์รีเฟกต์อีกด้วยนะคะควบคุมการทำงานภายนอกอำนาจจิตใจเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วร่างกายต้องตอบสนองแบบกระทันหันการส่งกระแสประสาทไปยังสมองเนี่ยมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะไขสันหลังก็เลยทำหน้าที่โอเคเดี๋ยวตอบสนองแทนแล้วกันส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายนะคะทีนี้เรามาดูเส้นประสาทกันดีกว่าเส้นประสาทของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ขออภัยสำหรับคนเป็นโรคกลัวรูนิดนึงนะลูกอดทนนิดนึงเดี๋ยวเราฮึบหน้านี้แล้วเราผ่านไปด้วยกันเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการใยประสาทเนี่ยมารวมกันหลายอารมณ์มัดเป็นมัดนะคะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทอีกแล้วค่ะจากสมองไปยังไขสันหลังแล้วก็ไปยังอวัยวะต่างๆหรือรับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆมายังไขสันหลังแล้วก็สมองของเรานั่นเองโอเคไปแล้วนะคะโอเคต่อไปเป็นส่วนของเซลล์ประสาทครูคะหนูเคยเรียนเซลล์มาค่ะหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเซลล์ประสาทเนี่ยหน้าตามันจะต่างกับเพื่อนนิดนึงแล้วลูกโอเคหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนคนสอนเด็กๆดูนะเซลล์ประสาทเนี่ยเขาจะมี2ส่วนที่เราจะต้องรู้จักเขานิดนึงก็คือส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใยประสาทเนาะโอเคเรามาดูบริเวณตัวเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีพวกไซโตพลาสซึมมีออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ภายในนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ส่งไปยังส่วนอื่นๆนะคะของเซลล์ของประสาทเป็นต้นนะคะต่อไป
จะมีส่วนของใยประสาทตรงนี้นะคะจะเป็นแขนงที่แยกออกมาจากตัวเซลล์แล้วเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดนไดท์นะคะทำหน้าที่นำนะคะเดนไดท์จะทำหน้าที่นำกระแสประ